0: 2 อาทิตย์เองเหรอวะฮัลโหลอุ๋ม
1: ว่าไงมีอะไรรีบพูดกูไม่ค่อยว่างใช่ไหมเก็บของอยู่
0: มึงจำได้ปะวะที่มึงวาดสตอรี่บอร์ดนมส่งอะ
1: ทำไม
0: ผ่านแล้วนะเว้ย
1: อ๋อดีๆไลฟ์ไฟรู้ยังอะ
0: อ๋อเดี๋ยวกูโทรหามัน
1: พวกมึงมาเจอที่บ้านกูดิวันนี้สี่โมงบอกไอ้ไฟด้วย
0: แค่นี้โอเคเจอกัน
2: ก็เอางี้นะเว้ยเขาโอนตังค์มาให้เรารวมแล้ว10,000ใช่ปะเราไม่ต้องใช้เว้ยเพราะว่าที่กูวาดไปอ่ะมันง่ายนักแสดงคนเดียวกล้องตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วแล้วเรารอให้เขาโอนมาให้เราครบเมื่อไหร่ค่อยเอาแบ่งกันโอเคปะ
3: โอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องกล้องอ่ะมึงไปยืมไอ้หมังไอ้หมังที่อยู่หลังมออ่ะนักแสดงมึงก็ให้ชาดามาเล่นให้ฟรีๆเลยเดี๋ยวกูโทรไปคุยไว
0: ้งั้นก็ได้นะงั้นมึงโทรบอกไอ้บังเลยนะตอนนี้เลยเดี๋ยวกูเสร็จจากนี้กูไปเลยพรุ่งนี้10โมงเจอกันที่หอศิลป์นะถ่ายวันเดียวก็เสร็จมั้งแล้วก็ตัดวันหนึ่งแล้ว2วันเสร็จเดี๋ยวกูส่งเลย
2: โอเค
0: แล้วเคาะเงินใหม่เดียวโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกัน10โมงไปดีเว้ยกูไปเลย
2: กลับไปดีนะมึง
3: โชคดี
2: ทำงานต่อ
1: บาย
3: โอ้มาข้าวมันไก่มากินฟรีจานเด้
1: ก
3: ู
1: เล่ของหายด้วย
3: โทรหาไอ้บังแหละ
0: ต้องหาพวกนั้นแป๊บนั่นไม่ยอมเอ้าฝ้ายโทรมาฮัลโหลฝ้าย
4: ฮัลโหลตั๊กวันนี้กูไปไม่ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
4: พี่เทน่าเขาโทรมาหากูบอกให้ไปทำงานที่ร้านมันไม่มีคนไปทำวะ
0: เอ้ามึงก็บอกพี่เขาไปเดี๋ยวมึงไม่ว่างมันงานกลุ่มไงมึงต้องมาช่วยกู
4: กูคงต้องไปช่วยพี่เขาอ่ะมึงเดี๋ยวเขาหักตังค์อ่ะกูขอโทษ
0: มึงมาแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ถ่ายอะไรแล้วกันถ่ายแล้ว
3: ปากเบี้ยวอ่ะ
0: เอาหลอดไว้ตรงกลางดิ
3: ดีดีกำลังได้แล้วโอเคโอ้ยโอ
4: ้ไหนอ่ะ
0: แบตหมดอ่ะ
4: แบตหมดเนาะ
0: เดี๋ยวเขาขอหาที่ชาร์จก่อนแล้วกัน
4: เขาไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะ
0: อ๋อกี่โมงแล้วอ่ะ
4: ยังแล้ว
0: งั้นไปกินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาหาที่ชาร์จรีบมา
4: ได้
0: อีกนิดอีกนิดโอเค
1: เสร็จแล้วใช่ปะแต่ก่อนนะให้ไปส่งเปล่า
0: ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปหาอุ้มกับไอ้ฝ้าย
1: กลับแล้วนะ
0: กลับได้ดีนะมาขอบคุณมาก

0: ช้าไม่มาวะไม่กูรอไปดิ
1: คืนนี้เมื่อเช้าอ่ะตอนที่อุ๋มมันกำลังจะออกไปอ่ะแม่ให้มันไปยกหม้อน้ำซุปมันเลยโดนน้ำร้อนลวกอ่ะครับแม่เลยรีบพามันไปหาหมอโทรศัพท์ก็ไม่ได้ออกไปมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะลูกเข้าใจเพื่อนนะ

0: เอามีอะไรอ่ะ
1: เอาก็มาช่วยไงมึงทำใกล้เสร็จยัง
2: กำลัง
1: ไปกินข้าวอะไรหรือยัง
2: ยังไม่กินเลยจะเวลาไหนไปกินอ่ะแต่คลิปนี้ไม่เสร็จเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบ
1: เออไหนมีอะไรให้กูช่วยปะ
2: พอดีเลยกูวางงงเลยว่าแก้สียังไง
1: คือยังไงกูมึงแก้สีไม่เป็นหรือว่ามึงไม่รู้ว่าจะแก้มันสีอะไร
2: แก้ยังไงเนี่ยกูหาที่แก้ไม่เจอลากมาลงตรงไหน
1: มึงลองหาใน Google ดีเผื่อในเวียเขามีบอก
2: กูไม่ถามมึงก็ได้ทั้งนั้นน่ะ
1: เอาว่ากูใช้ไม่เป็นน่ะเดี๋ยวกูลองหาดูในหนังสือให้เออมึงแล้วเมื่อวานอุ่มได้มาช่วยป่ะ
2: ไม่ได้มา
1: ทำไมอ่ะ
2: มือมันพองแต่ว่ากูไม่ได้ขอให้มันเปิดผ้าเป็นแผลให้ดู
1: เออมีอะไรให้ช่วยก็บอกเดี๋ยวกูช่วย
2: อืม

0: เจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ามนุษย์ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน All men are created equal
1: หยุดหยุดนะเธอหนีไม่รอดหรอกช้ำจันหน้าเธอได้
2: จริงว่า

0: เหรอชาวจะเล่นมุกอะไรหัดดูจังหวะบ้างก็ได้นะเล่นมุกได้สวนทางไม่สมกับเป็นเด็กเรียน DIQ เด่นเลยและฉันก็กลับมาบ้านก็เห็นคอมมันเปิดอยู่แล้วของที่ตั้งอยู่ในบ้านก็เป็นของส่วนรวมใครจะใช้ก็ได้นี่ไม่ได้มีชื่อติดมาสักหน่อย
1: แต่น้องชื่อเราค่ะเรียกให้ถูกว่าสี่บุ้ย
2: บุ้ยชื่อเลยว่า
3: ชื่อบุ้ย
4: อ
2: ี
4: ก
2: ยี่บุ้ยไรหลังห้อง
5: Yeah.

0: แสดงมากไหม
1: แปะมีแท่งเดียวหรอ
2: เออ
3: ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องน้ำแข็งว่าอะไรไปหมดแล้วเร็วๆเรื่องมาก
1: มีให้กินก็กินไปเถอะนะ

Ooh.

จากที่โจทย์ได้ยื่นฟ้องเรียกความยุติธรรมในคดีนี้แบ่งปันไอติมยักษ์คู่นั้นศาลมีความเห็นว่าด้วยกฎหมายความยุติธรรมในการแบ่งปันแห่งความมนุษยชาติมาตราที่2วรรคที่4387เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้หรือแบ่งทรัพย์ให้กับผู้อื่นเท่าใดก็ได้แม้ว่าจะเป็นผู้ร่วมมรดกแต่เนื่องจากทรัพย์สินนั้นได้ซื้อขายโดยเจ้าของนั้นดังนั้นไอติมแท่งนี้ที่เจ้าของทรัพย์หักแบ่งไม่เท่ากันนั้นเป็นสิทธิของเจ้าของทรัพย์

ข้าพเจ้าเจ้าได้ให้การสั่นร้ายท่านเลยจนได้รับโทษประหารชีวิต

ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอฉันน่ะอุตส่าห์ยอมโดดเรียนไปฟังเจ้าน้องชายจอมจืดชืดยืนเก๊กอยู่บนเวทีตั้งนานสองนาน

0: มือครับ
1: ตั้งใจเรียนนะลูกนะไปไปกลับบ้านเราเร็วนะ
0: เท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะ
2: แม่ขอตังค์หน่อย
1: โดดเรียนเป็นประจำเลยนะแกอ่ะอาจารย์ก็โทรมาบอกแม่หมดแล้วหัดทำตัวให้เป็นเด็กดีแบบน้องเขามากสิ
2: โถแม่จะรีบไปเรียนเดี๋ยวก็สายอีกหรอก
1: เอาไป60บาทพออาทิตย์นี้ก็โดนหักค่าขนมนะถ้าแกไม่ทำตัวให้มันดีขึ้นกว่านี้นะก็เบื่อจริงเลยลูกคนเนี้ย
2: นี่คนทั้งมวลแล้วมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่เหรอเอาหน้า
3: ก็มีเงินงอนแล้วจะแบ่งให้พี่อยู่
2: เอามาเถอะอยากฉันไม่ทอนหรอก

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดคนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อ่ะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจ

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุก
6: ไอ้ควายจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปไหน
8: มาแล้ว
6: ย
8: ัง
6: ไงอย่างนั้นก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
8: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วยแอป
11: เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ
10: ้ฮึบ
9: อะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
10: เฮ้ย
9: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาท

0: การเลยทุกกันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
1: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: เช่ไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: ข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
4: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
4: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
5: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
6: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
7: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5

0: คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
0: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่มากคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
2: พร้อมทั้งคลิปสั้นนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่มีสาระพร้อมทั้งความบันเทิงและสนุกสนานเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงนะครับผมและวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการมีความรับผิดชอบในเรื่องยืมเงินครับพี่เก๋เคยโดนยืมเงินแล้วไม่คืนบ้างไหมครับ
2: ไม่เคยจ้ะเพราะว่าพี่นี่เลือกคบเพื่อน
0: เพื่อนดีๆแน่เลย
2: เพื่อนที่มีตังค์เท่านั้น
0: ได้ครับพี่เก๋
2: แซวเล่น
0: แต่เอาจริงๆเนี่ยเพื่อนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนแถมยังกล้ามายืมซ้ำอีกเนี่ยผมว่ามันก็มีจริงๆนะครับ
2: คือบางคนก็จะมี mindset ว่าเพื่อนกันเนี่ยสามารถเป็น ATM ให้กันได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางคนเนี่ยยืมเนี่ยตอนยืมเนี่ยกล้าที่จะมายืมแต่ว่าตอนคืนเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบ
0: หรือที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับ
2: บางทีตอนยืมเนอะเขาก็อ้างเหตุผล108,900ชักมาน้ำทั้ง5
0: แต่บอกเลยนะครับว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็สุดมึนจริงๆครับเอาล่ะงั้นเราไปชมละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนนี้ค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจ้า

0: หนี้เก่าเรายังไม่จ่ายคืนแล้วหนี้ใหม่หนูมันจะให้ยืมเหรอที่รัก
1: ไอ้หนูมันโง่จะตายที่รักแค่เล่นละครให้ดูน่าสงสารเดี๋ยวมึงก็ให้ยืมตังค์
0: งั้นที่รักไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นใหญ่นัชดาเลยเทียเตอร์เลย
1: เอาฮอลลีวูดเลยนะที่รักไม่เอาอินเดียนะใส่หัวไปเล่นละครแมว
0: พร้อมนะ
1: พร้อม

0: นี้ด้วย
1: ถ้าป้ามีตาโปรดช่วยส่งคนดีๆมาช่วยพวกเราที
0: อยู่ไหนนะ
1: หนู
0: อุ๊ย
1: ป้าส่งหนูมาช่วยพวกเราสองคนแล้วที่หลัง
0: จริงด้วย
2: เราเหร
1: อ
2: ช่วยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
0: แต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้หนูนะ
2: คราวที่แล้วก็พูดแบบนี้สุดท้ายก็บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
1: แต่ว่าครั้งนี้จ่ายคืนจริงๆนะถ้าเกิดมาได้เงินเดือนปุ๊บเราโอนให้หนูปั๊บเลย

0: เรายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะเดี๋ยวโอนให้แล้วกัน
1: ขอบคุณนะเพื่อนรักเป็นไรมากไหมบัญชีเดิมนะไปเร็วเดี๋ยวแม่บ้านด่า
2: เดี๋ยวทีเราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะ
1: อาจารย์ละ 5,000 6,000 มอนะ
2: ได
1: ้น้องๆเอาปลาช่อนแป๊ะซะมาละผัดไข่ไก่นาแช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊แต
0: ่กะแล้วว่าต้องหลอกกันอีกต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเนี่ยไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลชอบสร้างภาพกันนะใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ให้เอง
2: กินอันนี้เสร็จอ่ะเขาขอสั่งมากระลองแล้วก็เค้กช็อกโกแลตลาวามาถ่ายรูปเล่นได้ไหมเนี่ย
1: ได้
2: จริงเหรอ
1: จริงจ้ะ
2: น่ารักจิ๊บหนูเนาะสั่งเลยนะน้องค่ะสั่งอาหารเลยค่ะ
1: น้องน้องน้อง
2: งั้นเดี๋ยวกินนี้ก่อน
1: มากเลยอ่ะน้องเอาที่ร้านมิสูนะแล้วก็มากระลองแล้วก็อะไรกันนึงนะ
2: เค้กช็อกโกแลตลาวา
1: เค้กช็อกโกแลตลาวานะน้องโอเคแบบอะไรจะตีแบบ
3: อยู่นี่กันเองเหรอฮะไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5เดือนแล้วนะ
1: มันยังไม่มีพี
3: ่มันไม่มีมันพูดง่ายไปเปล่าพูดง่ายไปเปล่าไม่มีแต่กินอาหารร้านหรูขนาดเนี้ยนะปอมสำนึกมาเสกมันไงวะโอ้เป็นคนน่ะต้องหัดมีความรับผิดชอบหน่อยทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องเป็นหนี้ทั้งปีทั้งชาติประเทศไทยอ่ะไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยมันเยอะเกินไป
2: ที่นี่อะคะ
3: ก็พี่น่ะแอบส่องเฟซคุณ2คนไงแล้ววันเนี้ยเพื่อนคุณน่ะนะแท็กรูปแล้วก็เช็คอินของคุณมานี่ไง
2: หนูหนูแท็กรูปเรา2คนจริงๆที่แล้วงั้นแปลว่าหนูอยู่ที่นี่
1: อ้าวไอ้หนู
2: เคลื่อนยาก
1: จริงๆแล้วอะผมตั้งใจจะคืนนี้พี่อยู่นี้แหละแต่ไอ้นุ้สิพี่มันขโมยเงินผมไปอ่ะ
2: หู
1: พี่ไปดูสิจะไปใกล้สิพี่กระเป๋าตังค์ผมอยู่กับมันหมื่นกว่าพี
2: ่ไอ้เพื่อนชั่ว
0: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับพี่เก๋คิดว่าป๊อปกับเบสเนี่ยจะรอดไหมครับ
4: รอดนะแต่ว่าต้องจ่ายนะจริงๆนี่ก็โดนน้อยแล้วนะสำหรับคนที่แบบต่อมสำนึกอักเสบขนาดนี
0: ้แหมแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เก๋หรือเปล่าง ั้นเราลองไปฟังความเห็นดีกว่าครับ
5: ยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยมันทำให้เราสึกหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขาอะครับบางครั้งไอ้คนที่ให้ยืมมันจะเสียความรู้สึกบางครั้งเนี่ยเลิกคบกันได้เลย
6: จริงๆหนูก็เคยเป็นเหมือนคนในคลิปยืมเงินเพื่อนแล้วไม่มีเงินคืนเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันเพื่อไม่ทำให้เราไม่ผิดใจกับเพื่อนวิธีนึงก็คือทยอยผ่อนเอาเป็นงวดเป็นงวด
7: ผมคิดว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าเรายืมแล้วเราไม่คืนอ่ะแล้วใครจะเชื่อใจเราอีกแต่ลองคิดในทางกับการดูสิสมมติว่าถ้ามีคนอื่นมายืมเราแล้วเขาไม่คืนเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไง
0: แนวคิดของแต่ละคนหรือว่ามุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยืมเงินแล้วไม่คืนก็ถือว่าเป็นความไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองครับ
4: ถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วย
0: แน่นอนเลยครับผมแล้วถ้าเรายังไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองก็อย่าหวังจะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยครับ
4: จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติสังคมเรานะคะทุกๆคนเนี่ยหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะสังคมเนี่ยจะน่าอยู่มากๆ
0: ำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
8: เดี๋ยวถ้าทำพิธีให้ปั๊บเองจะกลายเป็น the best
1: เดี๋ยวเองไปสอบแค่นี้เลยหน้าลงหน้าทอง 20,000
9: มันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
1: ์ลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์
8: จะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
2: น้องเกี้ยอยากชนะรายการนี
8: ้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาลงณตัวทอง
2: ไม่รู้จักอีกี้คุณเข่าระลวงไส้ซะแล้ว

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456

0: อะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
1: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
2: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
1: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
2: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
1: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
1: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
1: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
2: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
6: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
6: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
6: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว
2: ้ครับ
8: ครับ
2: ครับ
8: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
8: ครับ
6: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
6: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค
4: ่
0: ะ
4: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิต

ร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่6เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1จนถึงหน่วยการเรียนรู้ปัจจุบันคือหน่วยการเรียนรู้ที่6คิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนและในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับงานเขียนเรียนเกี่ยวกับการเขียนส่วนจะเป็นการเขียนประเภทใดนั้นเป็นการเขียนเกี่ยว

ครับลูกสำหรับปลายทางนะครับถ้ามีกระดาษโพสต์อิทนะก็สามารถนำมาใช้ได้เลยหรือถ้าไม่มีก็เขียนในสมุดก็ได้นะครับตัวแทนมาครับแล้วก็หยิบปากกาไปตามจำนวนสมาชิกของตนเองนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางนะครับได้อุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระดาษโพสต์อิทแล้วก็ปากกาเคมีแต่ละสีนะครับซึ่งตอนนี้ทุกกลุ่มก็ได้ครบหมดแล้วแล้วปลายทางนะครับได้อุปกรณ์หรือยังถ้าไม่มีกระดาษโพสต์อิทไม่เป็นไรเขียนในสมุดก็ได้เขียนลงในกระดาษ A4 ก็ได้หรือจะออกมาเขียนที่หน้ากระดานก็ได้นะครับแต่ถ้าออกมาเขียนไม่ได้เนี่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถยกมือตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามแรกนะครับนักเรียนเคยเขียนเรียงความหรือไม่อย่างไรครูโอเชื่อว่านักเรียนต้นทางเนี่ยเคยเขียนมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทเลยครับลูกว่าเราเคยเขียนเรียงความเรื่องอะไรมาบ้างปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังเขียนเรียงความเขียนให้ถูกต้องนะครับลูกสะกดคำให้ถูกต้องลองนึกดูซิว่าตั้งแต่ชั้นป.4 ป.5 มาเนี่ยนักเรียนเคยเขียนเรียงความเรื่องใดบ้างเอาแค่เรื่องเดียวพอลูกเอาแค่เรื่องเดียวนะครับใครจะตกแต่งก็ได้ถ้ามีอารมณ์สุนทรีตอนนี้เขียนเสร็จหรือยังเอ่ยปลายทางเขียนเสร็จหรือยังครับตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะเขียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้ออกมาติดทีละกลุ่มนะเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครับออกมาติดเรียงความออกมาติดชื่อเรียงความที่นักเรียนเคยเขียนลูกติดให้อยู่นะครับติดให้แน่นกลุ่มที่2เตรียมตัวลูกกลุ่มที่2ออกมาเลยครับ

กลุ่มที่3เตรียมตัวหลายคนก็เขียนเรียงความเหมือนกันหลายคนก็เขียนไม่เหมือนกันแล้วแต่ประสบการณ์เดิมกลุ่มที่3ออกมาเลยครับกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับลูกบางคนอาจจะเขียนเกี่ยวกับวันสำคัญเช่นวันแม่วันพ่อวันครูวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ก็มีนะครับลูกบางคนอาจจะเขียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อมาครับกลุ่มที่4ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะเคยเขียนเรียงความเป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็ซ้ำๆกันเรียกว่าเป็นชื่อเรื่องที่ยอดฮิตเลยทีเดียวนะครับเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับชื่อเรียงความต่อมาครับกลุ่มที่5ลูกออกมาเลย

0: วันแม่วันแม่วันพ่อแล้วก็วันพ่อต่อมากลุ่มที่2วันพ่อวันพ่อวันพ่อวันพ่อวันครูวันแม่มีวันครูเพิ่มเข้ามาไหนใครเขียนวันครูลูกนวินใช่ไหมเดี๋ยวเขียนให้ครูโอด้วยนะต่อมากลุ่มที่3ครับก็จะเป็นวันแม่วันแม่เขียนถึงแม่วันแม่วันแม่วันพ่อต่อมาคนนี้เคยเขียนทั้งแม่และพ่อเรียงความวันแม่วันพ่อวันพ่อวันแม่วันพ่อวันแม่ด้วยกลุ่มที่5วันแม่วันแม่วันแม่เรื่องแม่วันแม่วันพ่อสรุปแล้วซึ่งจากที่ได้อ่านดูนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะเขียนเรียงความเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับพ่อเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมที่นักเรียนเคยเขียนมาแล้วเรียงความเรื่องอื่นๆเช่นปัญหาโลกร้อนเคยเขียนไหมในใครเคยเขียนเกี่ยวกับเรียงความโลกร้อนบ้างหัวข้อนี้เคยเขียนไหมลูกบางคนเคยเขียนปัญหาสิ่งแวดล้อมเคยเขียนไหมเรียงความเกี่ยวกับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติมีไหมไม่อยากเป็นเด็กดีกันเลยเหรอไม่อยากนะครับเพราะฉะนั้นต้นทางก็ได้นำเสนอแล้วนะครับว่าเคยเขียนเรียงความเรื่องอะไรมาบ้างปลายทางก็นำเสนอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดข้อต่อมานะครับนักเรียนเรียงความที่นักเรียนเคยเขียนนั้นมีข้อคิดหรือไม่อย่างไรมีไหมใครมียกมือขึ้นนนทพัฒน์ลูกนนทพัฒน์ตอบคำถามข้อนี้สิครับว่าเรียงความที่ตนเองเคยเขียนนั้นมีข้อคิดไหม
1: มีข้อคิดครับ
0: เช่นอะไรบ้างลูก
1: เช่นเรียงความวันแม่ครับจะทำให้เราดูว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อเราครับ
0: และเราก็จะกตัญญูต่อแม่ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมาครับคำถามข้อต่อมาเรียงความที่นักเรียนเขียนมีความยาวกี่บรรทัดใครตอบได้บ้างละละนาลองตอบดูสิครับว่าเรียงความที่ละละนาเคยเขียนเนี่ยมีความยาวประมาณกี่บรรทัดลูก
2: สามารถยาวตั้งแต่4ถึง6บรรทัดค่ะ
0: เรียงความนะเรียงความ4ถึง6บรรทัดเองเหรอลูก
2: 7บรรทัดค่ะ
0: น้อยไปครับโซเฟีย
3: 7ถึง9บรรทัดค่ะ
0: 7ถึง9บรรทัดยังน้อยไปครับลูก
4: 7ถึง11บรรทัด
0: 7ถึง11บรรทัดก็ยังน้อยไปครับกัญญาพัฒน์ครับ
5: 11ถึง13บรรทัดค่ะ
0: 11ถึง13บรรทัดกำลังพอดีแต่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ครับ
6: 11ถึง15บรรทัดครับ
0: 11ถึง15บรรทัดกำลังพอดีนะครับปรบมือให้เพื่อนนักเรียนอย่าจำสับสนนะเรียงความไม่ใช่เขียนเรื่องจากภาพถ้าเขียนเรื่องจากภาพจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ4ถึง7บรรทัดแต่ถ้าเป็นเรียงความต้องมีจำนวนบรรทัดที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยประมาณ15บรรทัดนะจำไว้เลยต่อมาครับองค์ประกอบใดของเรียงความที่ดึงดูดความสนใจได้ดีองค์ประกอบมีคำนามเนื้อเรื่องสรุปนักเรียนคิดว่าองค์ประกอบใดที่ดึงดูดได้ดีภัทริกา
7: คำนำค่ะ
0: ทำไมจึงคิดว่าเป็นคำนำลูก
7: เพราะว่าถ้าคำนำน่าสนใจเนื้อหาก็จะน่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนการเขียนคำนำเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เรียงความนั้นมีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนะครับต่อมาครับคำถามข้อต่อมาส่วนใดของเรียงความที่นักเรียนเขียนได้ยากที่สุดเพราะอะไรส่วนใดครับลูกตอบเลยไม่มีผิด

เดี๋ยวให้ปลายทางมาดูชื่อเรียงความของต้นทางพร้อมกันเลยนะครับว่าต้นทางเนี่ยเขียนเรียงความเรื่องอะไรกันมาบ้างกลุ่มที่1ก็มีเรื่องวันแม่วันแม่

0: ไม่มีถูกเป็นคำถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นลูกความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่อ่ะธัญวัฒน
1: ์เนื้อหาครับ
0: ทำไมธัญวัฒน์จึงคิดว่าเนื้อหาเขียนยากสุดครับ
1: เพราะมันยาวแล้วก็คิดเยอะครับ
0: เพราะว่ามันมีขนาดที่ยาวแล้วก็ต้องใช้ความคิดเยอะๆใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมาคำถามคือการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องมีวิธีการเขียนอย่างไรเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างเอ่ยการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องมีวิธีการมีหลักการเขียนอย่างไรลูกจึงจะทำให้เรียงความนั้นถูกต้องแล้วก็สมบูรณ
2: ์เขียนให้ครบองค์ประกอบครับ
0: มีอะไรบ้างคำนำ
2: แล้วก็เนื้อเรื่อง
0: แล้วก็สรุปใช่ไหมว่าใหม่ลูก
2: คำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปครับ
0: ถูกต้องประมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความที่ดีต้องเขียนให้ครบองค์ประกอบคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปปลายทางก็จำไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความเนี่ยจะต้องเขียนให้ดีและถูกต้องตามหลักการเพราะถ้าหากเขียนไม่เข้าใจไม่มีเอกภาพไม่มีสาระสำคัญก็จะทำให้ผู้อ่านไม่อยากอ่านนักเรียนเข้าใจคำว่าเอกภาพไหมเด็กๆ เข้าใจคำว่าเอกภาพไหมลูกเอกภาพหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเขียนเรื่องความเราต้องเขียนให้มีเอกภาพเอกภาพก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะทำให้เรียงความนั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็น่าอ่านมีใจความสำคัญที่ดีนะครับลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้เลยเวลาที่นักเรียนเขียนเรียงความต้องเขียนให้มีเอกภาพนะครับผ่านนะครับและวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเรียงความซึ่งอยู่ในชั่วโมงที่1นะครับลูกก่อนอื่นเลยมาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนักเรียนต้องบอกหลักการเขียนเรียงความให้ได้แต่ในชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เขียนนะครับจะเป็นการวางแผนการเขียนเรียงความก่อนแล้วก็บอกประโยชน์ของการเขียนเรียงความให้ได้บอกประโยชน์ของการเตรียมการเขียนเรียงความให้ได้ด้วยนะครับนักเรียนก่อนอื่นเลยครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางให้แต่ละกลุ่มนะครับลองช่วยกันเรียงลำดับประโยคให้สัมพันธ์กันว่าประโยคใดควรมาก่อนประโยคใดควรมาทีหลังนะครับประโยคแรกอ่านพร้อมกันประโยคที่2
3: ท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็ก
0: ประโยคที่3
3: แม่คือผู้หญิงที่ให้กำเนิดฉัน
0: และประโยคที่4ครับ
3: และมีบุญคุณต่อฉันนานับประการ
0: นักเรียนแต่ละกลุ่มหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันดูสิครับว่าเราจะเอาประโยคใดขึ้นก่อนเอาประโยคใดไว้ทีหลัง1 2 3 4เรียงได้อย่างไรหมดเวลาครับหมดเวลาทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่ครูโอขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นำเสนอว่าเรียงได้อย่างไรครับเรียงเป็นตัวเลขมาเลยครับลูก
1: 3 2 1 4ครับ
0: 3 2 1 4 ลองอ่านแบบเรียงดูสิครับ
1: ก็คือผู้หญิงที่ให้กำเนิดฉัน
0: ครับ
1: ท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: คอยดูแลมดไม่ไหลมดคอยดูแล
0: เอาใหม่ลูกเอาใหม่อ่านใหม่ตั้งใจใหม่คอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบอ่ะอ่านใหม่ลูก
1: คอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไ
0: รมดไม่ให้ไต
1: ่มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบ
0: อ้าวอ่านอีกครั้งให้ถูกต้องลูก
1: คอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบ
0: สุดท้าย
1: และมีบุญคุณต่อฉันนับนาน
0: และมีบุญคุณต่อฉันนานนับประการอ่านไหมครับ
1: และมีบุญคุณต่อฉันนานนับประการ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นคิดเหมือนกลุ่มสองไหมกลุ่มไหนคิดต่างลูกมีไหมไม่มีนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มคิดเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยการเรียงลำดับประโยคให้สัมพันธ์กันนะเอา3ขึ้นก่อนแม่คือผู้หญิงที่ให้กำเนิดฉันท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กคอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมและมีบุญคุณต่อฉันนานับประการเมื่อเราเรียงลำดับประโยคได้แล้วเราลองเอาประโยคทั้ง4ประโยคเนี้ยมาเรียงต่อกันให้เป็นข้อความสั้นๆจะได้ดังนี้อ่านพร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทาง3 4

0: เมื่อเรานำประโยคทั้ง4ประโยคมาเรียงต่อกันเป็นข้อความสั้นๆแล้วได้ใจความสมบูรณ์แล้วต่อมานะครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าข้อความข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ควรจัดอยู่ในส่วนใดของเรียงความระหว่างคำนำเนื้อเรื่องและสรุปควรอยู่ในไหนสั้นๆกระชับอ่ะตอบครับกลุ่มไหนตอบได้ลูกเดี๋ยวให้พงษ์ธนาบอกว่าอยู่ส่วนใดของเรียงความเพราะอะไรครับ
1: คำนำครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าอยู่ในส่วนของคำนำครับ
1: เพราะว่ามีความน่าสนใจครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนแล้วก็ถูกต้องตามที่พงษ์ธนาตอบมานะครับข้อความข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ควรจัดอยู่ในส่วนของคำนำเพราะมีความสั้นกระชับแล้วก็น่าสนใจคำนามเนี่ยจะไม่ยาวยืดเยื้อจะสั้นๆกระชับน่าสนใจนะครับต่อมาเรามาดูความหมายของเรียงความพร้อมกันปลายทางทราบไหมครับว่าเรียงความมีความหมายไว้อย่างไรต้นทางทราบไหมใครทราบบ้างลองยกตัวอย่างดูสิครับลองตอบหน่อยลูกลองศึกษาค้นคว้าในใบความรู้ดูสิครับแล้วก็สรุปออกมาสั้นๆว่าเรียงความเนี่ยคืออะไรมีความหมายมีลักษณะอย่างไรลูกกลุ่มไหนตอบได้ก่อนลูกกลุ่มที่สองยกมือก่อนเอาไมค์ให้กับลูกละนาสรุปให้เพื่อนฟังว่าเรียงความคืออะไร
1: เรียงความเป็นเรื่องราวที่แต่งและเรียบเรียงขึ้นตามความนึกคิดความรู้สึกความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆของผู้แต่งที่ถ่ายทอดสู่ผู้อ่านค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนสรุปได้เข้าใจมากนะครับเรียงความคือการนำถ้อยคำมาแต่งเป็นเรื่องราวเพื่อแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกความคิดเห็นก็ได้หรือจะเป็นข้อเสนอแนะต่างๆก็ได้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยมีองค์ประกอบทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับลูก3องค์ประกอบก็คือ3ส่วนมีคำนำเนื้อเรื่องสรุปจำไว้เลยเรียงความเนี่ยแสดงความรู้ก็ได้

0: ความคิดก็ได้ความรู้สึกก็ได้ด้วยหรืออาจจะเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผู้เขียนเนี่ยก็จะถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยมีองค์ประกอบกี่ส่วนลูก3ส่วนจำไว้เลย1
1: คำ
0: นาม เนื้อเรื่อง
1: สร
0: ุ
1: ป
0: แล้วก็สรุปจำไว้เลยการเขียนเรียงความต้องมีองค์ประกอบให้ครบคำนำเนื้อเรื่องสรุปจึงจะทำให้เรียงความนั้นสมบูรณ์จำไว้เลยนะครับต่อมาครับนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์ในการเขียนเรียงความพร้อมกันนะ 1. เขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆวันแม่วันพ่อวันครูวันขึ้นปีใหม่หรืออาจจะเป็นวันสงกรานต์ก็ได้ต่อมานะครับเขียนเพื่อให้ใครอ่านเช่นเขียนให้เพื่อนอ่านเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาที่เพื่อนอ่านแล้วเข้าใจนะครับแต่ถ้าเขียนให้รุ่นน้องหรือเด็กๆป.1 ป.2 อ่านเนี่ยเราใช้คำยากๆได้ไหมไม่ได้เราใช้คำศัพท์ที่ยากหรือคำศัพท์หลายพยางค์น้องๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเขียนให้น้องๆ อ่านเด็กๆอ่านเนี่ยต้องใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆส่วนใหญ่จะเป็นคำพยางค์เดียวแต่ถ้าเขียนให้ผู้ใหญ่อ่านเราก็ควรจะใช้คำศัพท์ที่แสดงถึงความสามารถของตัวเราเองนะครับสามารถใช้คำหลายพยางค์ได้ใช้คำที่มีตัวการันต์หรือใช้คำศัพท์ยากๆได้นะครับต่อมาเขียนเรื่องไปในแนวใดอาจจะเป็นการสะท้อนปัญหาสังคมก็ได้หรืออาจจะเขียนเพื่อเสนอแนะชวนคิดให้ผู้อ่านนั้นปฏิบัติตามคล้อยตามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความก็มีจุดประสงค์ดังนี้นะต่อมาครับการกำหนดหัวข้อของเรียงความนักเรียนคิดว่าการกำหนดหัวข้อของเรียงความมีกี่แบบลูกคิดว่ามีกี่แบบครับการที่เราจะกำหนดหัวข้อของเรียงความได้นั้นถ้าครูกำหนดให้เนี่ยนักเรียนต้องเขียนตามหัวข้อของครูใช่ไหมเช่นครูกำหนดว่าให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆนักเรียนเขียนเกี่ยวกับโลกร้อนได้ไหมไม่ได้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขียนเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมได้เพราะถือเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันต่อมานะครับถ้าครูกำหนดว่าให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับภาษาไทยนักเรียนจะไปเขียนเกี่ยวกับวันแม่วันพ่อได้อีกไหมไม่ได้ก็ต้องเขียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยปัญหาภาษาไทยหรือคุณค่าภาษาไทยก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูสรุปพร้อมกันหัวข้อในการเขียนเรียงความนั้นก็จะมีทั้งหมด2แบบ1มีผู้กำหนดหัวข้อให้เช่นครูเนี่ยกำหนดให้หรือเวลาที่เราไปแข่งขันการเขียนเรียงความเราก็ต้องเขียนเรียงความหรือแต่งเรียงความให้ตรงกับหัวข้อที่เขากำหนดต่อมาแบบที่2คือเลือกหัวข้อตามความสนใจเช่นนักเรียนอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเพื่อนที่ฉันประทับใจหรืออาจจะเขียนเกี่ยวกับปัญหาของสังคมก็ได้ปัญหามลภาวะทางเสียงปัญหาการจราจรปัญหาขยะแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนเรียงความดังที่ทราบแล้วว่าองค์ประกอบในการเขียนเรียงความนั้นก็จะมีทั้งหมด3องค์ประกอบ1คำนำเป็นการเปิดเรื่องให้น่าสนใจเป็นย่อหน้าแรกของเรียงความเลยนะครับเป็นการเปิดประเด็นสำคัญต่อมาเนื้อเรื่องก็จะเป็นการดำเนินเรื่องมีกี่ย่อหน้าก็ได้ในแต่ละย่อหน้านั้นต้องมีเพียง1ใจความสำคัญนะครับมีเพียงใจความเดียวและสุดท้ายสรุปก็คือการปิดเรื่องต้องปิดให้ได้ปิดให้เข้าใจนะครับไม่เขียนขยายความแล้วเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการเขียนเรียงความก็จะมี3องค์ประกอบคือ1คำนำ2
1: เนื้อเรื่อง
0: 3
1: สรุป
0: ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของคำนำนะคำนำเนี่ยจะบอกความมุ่งหมายของเรื่องว่าเรื่องนี้จะมีเจตนาอย่างไรมีจุดประสงค์อย่างไรบอกแนวของเรื่องว่าจะเขียนไปในทิศทางใดจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับทำให้ผู้อ่านสนใจใช่แล้วก การเขียนคำนำต้องเขียนดึงดูดความสนใจของผู้อ่านถ้าอ่านปั๊บอ่านคำนำแล้วไม่น่าสนใจผู้อ่านก็จะไม่อยากอ่านนะครับต่อมาเป็นการนำเข้าสู่เรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการนำเข้าสู่เรื่องต้องเขียนให้น่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเข้าไว้และสุดท้ายไม่ควรยาวเกินไปถ้านักเรียนจะเขียนเรียงความประมาณ20บรรทัดคำนำควรไม่เกิน3บรรทัดควรอยู่ประมาณ3บรรทัดเนี่ยกำลังดีกำลังสวยนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆ4บรรทัดได้แต่ไม่ควรเกินนี้ต้องดูเทียบอัตราส่วนสัดส่วนของบรรทัดด้วยเพราะฉะนั้นการเขียนคำนำไม่ควรเขียนยาวจนเกินไปนะครับต่อมาเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็คือสื่อถึงความคิดว่าเราเนี่ยจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับอะไรต่อมาเรียงลำดับตามความสำคัญนักเรียนต้องไล่มาว่าหัวข้อไหนควรมาก่อนประเด็นไหนควรมาก่อนประเด็นไหนควรมาเป็นลำดับที่2และประเด็นไหนควรมาเป็นลำดับสุดท้ายต้องไล่ลำดับให้ถูกต้องประโยคสัมพันธ์กันอย่างที่ครูโอบอกว่าการเขียนเนื้อเรื่องต้องเขียนให้ประโยคสัมพันธ์สอดคล้องกับหัวข้อนะครับต่อมาแต่ละย่อหน้าต้องสัมพันธ์กันยกตัวอย่างการเขียนเรียงความเรื่องวันพ่อแห่งชาติย่อหน้าแรกกล่าวถึงพระคุณพ่อย่อหน้าที่2ฉีกแนวไปเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นเป็นเกี่ยวกับเรื่องพ่อกับแม่พาฉันไปเที่ยวแล้วก็พูดแต่พ่อกับแม่แบบนี้ถูกไหมไม่ถูกเพราะนักเรียนเนี่ยกำลังเขียนเรียงความเรื่องวันพ่อแห่งชาติอยู่แต่ย่อหน้าแรกกล่าวถึงพ่อย่อหน้าต่อไปกล่าวถึงแม่หมดเลยแบบนี้สัมพันธ์กันไหมไม่สัมพันธ์กันนะครับสุดท้ายมีรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นการยกตัวอย่างข้อมูลสถิติยกตัวอย่างแผนภูมิยกตัวอย่างอะไรได้อีกสำนวนโวหารต่างๆนะครับรายละเอียดเหล่านี้ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วสรุปเนี่ยต้องเป็นย่อหน้าสุดท้ายเท่านั้นเวลาที่กรรมการตรวจเรียงความเนี่ยย่อหน้าสุดท้ายเขาจะยึดถือว่าเป็นย่อหน้าสรุปนักเรียนจะบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะครับย่อหน้าสุดท้ายของผมเป็นเนื้อหาอยู่เลยอ้าวแล้วย่อหน้าไหนคือสรุปเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราย่อหน้าสุดท้ายแล้วต้องเป็นสรุปต้องเขียนสรุปให้เข้าใจต่อมาสร้างความประทับใจให้ผู้อ่านต้องประทับใจต้องทำไมให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับการเขียนสรุปเรียงความของเราต่อมาครับสรุปใจความสำคัญให้ตรงจุดมุ่งหมายเช่นเรียงความวันแม่แห่งชาติเนี่ยเจตนาของเราเนี่ยเราจะเขียนเกี่ยวกับแม่เพียงคนเดียวก็คือแม่ผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นสรุปเราก็ต้องสรุปเกี่ยวกับแม่ผู้ให้กำเนิดเราต่อมาสรุปเป็นสุภาษิตหรือบทร้อยกลองนักเรียนจะยกสุภาษิตมาก็ได้ยกบทร้อยกลองมาสรุปก็ได้เพื่อให้งานเขียนนั้นเรียงความนั้นมีคุณค่ามากขึ้นนะครับต่อมาอาจสรุปด้วยคำถามทิ้งท้ายเช่นเรียงความเรื่องเดิมนี่แหละเรียงความวันแม่แห่งชาติตอนสรุปนักเรียนอาจจะใช้คำถามว่าแล้วคุณล่ะรักแม่เหมือนดิฉันไหมแล้วคุณล่ะรักแม่เหมือนกระผมไหมนี่คือการทิ้งท้ายด้วยคำถามนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูในส่วนของกลและวิธีในการเขียนเรียงความนะครับปลายทางทันไหมตามให้ทันนะลูกต้นตื่นเต้นต้นนี่หมายถึงอะไรคำนำต้นตื่นเต้นเนี่ยหมายถึงคำนำต้องเขียนให้มันตื่นเต้นเร้าใจน่าสนใจเข้าไว้ต่อมา2กลางกลมกลืนกลางก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต้องสอดคล้องกลมกลืนกันร้อยเรียงเป็นใจความสำคัญให้เข้าใจมีเอกภาพเอกภาพคืออะไรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าลืมนะและสุดท้ายจบจับใจคืออะไรตอนจบคือส่วนไหนจบคือส่วนไหนลูกสรุปต้นคำนำกลางเนื้อเรื่องจบคือสรุปคำนำเนื้อเรื่องสรุปจบต้องจบให้ทำไมจับใจจับใจก็คือประทับใจนั่นเอง ต่อมาครับเรามาดูหลักการเขียนเรียงความพร้อมกัน1ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนการตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ควรออกนอกเรื่องต่อมาวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เช่นนักเรียนตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันแม่โดยเขียนเฉพาะแม่ผู้ให้กำเนิดเพียงเท่านั้นก็คือแม่ในสายเลือดของเราเนี่ยเราจะไปเขียนเกี่ยวกับแม่แบบอื่นได้ไหมแม่คนที่2แม่คนที่3แม่คนที่4ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้านักเรียนตั้งจุดประสงค์ว่าจะเขียนให้ครบทั้ง3แม่1แม่ผู้ให้กำเนิด2แม่คนที่2ก็คือครู3แม่ของแผ่นดินก็คือพระราชินีนะครับต่อมาเขียนโครงเรื่องตามลำดับนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนว่าจะเอาเนื้อหาใดมาก่อนและเอาเนื้อหาใดมาทีหลังนะครับไม่เขียนสลับสับสนนะครับต่อมาเขียนคำนำให้น่าติดตามน่าสนใจถ้าคำนำไม่ตามไม่สนใจคะแนนร่วงแน่แต่ถ้าเขียนคำนำดีคะแนนก็จะดีตามนะครับเขียนเนื้อหาให้ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ความคิดเนื้อหาของเราเนี่ยไม่ใช่เขียนอะไรเรื่อยเปื่อยนึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียนแบบนั้นไม่ใช่ต้องมีการสอดแทรกความรู้สาระเนื้อหานะครับเช่นนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนก็ควรที่จะมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อมาสรุปประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วก็ต้องฝากข้อคิดด้วยรวมไปถึงข้อเสนอแนะด้วยนะครับนักเรียนต่อมาเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดี1มีรูปแบบครบทั้งคำนามเนื้อเรื่องและสรุปเนื้อเรื่องต้องชัดเจนมีสาระมีสาระเนื้อหาความรู้นะครับเรียงลำดับเรื่องและความคิดให้เข้าใจง่ายต่อมานะครับใช้ภาษาถูกตามหลักภาษาไทยถ้าใช้ได้ถูกตามหลักภาษาไทยเนี่ยเช่นการเขียนสะกดคำเขียนผิดได้ไหมไม่ได้การเรียงประโยคประธานกริยากรรมก็ต้องเรียงแบบนี้นะครับใช้สำนวนภาษาที่ถูกตามหลักภาษาไทยนะครับต่อมาแฝงข้อคิดที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเรียงความที่นักเรียนจะเขียนเนี่ยนักเรียนต้องฝากข้อคิดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับลูกสุดท้ายอาจจะใช้สุภาษิตหรือคำประพันธ์แทรกในเรียงความก็ได้เช่นนักเรียนอาจจะขึ้นต้นคำนำโดยใช้บทร้อยกรองก็ได้หรืออาจจะสรุปด้วยบทร้อยกรองก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเตรียมตัวก่อนการเขียนเรียงความอย่างที่บอกครับชั่วโมงนี้เราจะยังไม่เขียนแต่เราจะมีการเตรียมตัวก่อนการเขียนเรียงความนะครับเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่6เป็นการตอบคำถามเตรียมการเขียนเรียงความโดยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนสนิทเพื่อเตรียมการเขียนเรียงความในหัวข้อเพื่อนแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะได้เขียนเรียงความเกี่ยวกับเพื่อนนะครับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีทั้งหมด6ข้อข้อที่1 2 3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆตามประเด็นคำถามนี้นะครับลูกมีทั้งหมด6ข้อนะใช้เวลาทำไม่นานถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมการเตรียมการเขียนเรียงความนั้นซึ่งชั่วโมงนี้ที่นักเรียนทราบเรายังไม่ได้เขียนเรียงความแต่ให้เราเตรียมตัวก่อนโดยชั่วโมงหน้าเราจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับเพื่อนเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็ให้เตรียมตัวก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยออกมานำเสนอนะครับขออาสาสมัครลูกภัทริกาแล้วก็ลาลนาเดี๋ยวให้ภัทริกากับลาลนาออกมาหน้าชั้นเรียนพร้อมกันลูก
1: เพื่อนสนิทของนักเรียนชื่ออะไรเด็กหญิงภัทริกากลิ่นอัมไพชูก้าเพื่อนสนิทคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรน่ารักร่าเริงเฟรลี่วาดรูปน่ารักรูปร่างและลักษณะของเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรผมสั้นหน้าตาน่ารักความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรสนิทมากๆในทุกๆเรื่องนักเรียนประทับใจสิ่งใดในตัวของเพื่อนสนิททุกอย่างการเป็นเพื่อนที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่หยาบไม่ทะเลาะกันไม่แกล้งกัน
0: ปรบมือให้เพื่อนครับลูกต่อไปภัทริกาครับ
2: เพื่อนสนิทของฉันชื่ออะไรเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์ปิ่นเพื่อนสนิทคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรพูดเพราะอ่อนหวานน่ารักฉลาดหลักแหลมรูปร่างและลักษณะของเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรเรียบร้อยผอมบุคลิกดีถักเปียเรียบร้อยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวนักเรียนประทับใจสิ่งใดในตัวเองของเพื่อนสนิททุกอย่างค่ะการเป็นเพื่อนสนิทที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรพูดเพราะมีน้ำใจใจดีและไม่เห็นแก่ตัวค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองครับลูกกลับเข้าที่ได้และก็ขอให้นักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถามเรื่องเพื่อนในวันนี้ไปปรับใช้ในการเขียนเรียงความในชั่วโมงหน้านะครับนี่ก็คือคำถามทบทวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางต้นทางได้สังเกตพร้อมกันอีกครั้งว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนตามข้อคำถามนี้นะข้อคำถามมีทั้งหมด6ข้อในใครตอบครบทุกข้อแล้วยกมือขึ้นปลายทางตอบครบทุกข้อไหม

0: เอามือลงครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะการเตรียมการเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไรการเตรียมการเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไรลูกลองปรึกษากันซิภายในกลุ่มเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มปรึกษากันนะครับครูโอขอสุ่มถามกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามครับว่าการเตรียมการเขียนเรียงความนั้นมีประโยชน์อย่างไรลูกทันทนก
1: จะได้เขียนเรื่องได้อย่างราบรื่นค่ะ
0: จะได้เขียนเรื่องหรือเขียนเรียงความลูก
1: เขียนเรียงความค่ะ
0: จะได้เขียนเรียงความได้อย่างราบรื่นใช่ไหมเพราะว่าเรามีการเตรียมการมาดีแล้วปรบมือให้เพื่อนขอสุ่มถามกลุ่มที่5
2: ตอนเขียนจะได้ไม่ขัดข้องค่ะ
0: ตอนเขียนจะได้ไม่ขัดข้องเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับตัวแทนตอบเลยครับลูกเป็นจิรภัทรครับ
3: จะทำให้เขียนได้ราบรื่นแล้วก็มีแบบในหัวที่เราคิดจะได้แบบเขียนไม่ขัดข้องครับ
0: ครบถ้วนเลยคำตอบของเพื่อนครบถ้วนอยู่ในตัวจิรภัทรถูกต้องครับประมือให้เพื่อนด้วยเป็นการวางแผนในการเขียนเรียงความแล้วก็วางโครงเรื่องก่อนเขียนจะได้เขียนได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมดังที่จิรภัทรบอกสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะอยู่ในการเขียนเรียงความแต่เป็นชั่วโมงที่2นะลูกสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้การเขียนแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความนะครับในการเขียนเรียงความนั้นอาจจะต้องใช้แผนภาพความคิดเป็นแม่แบบในการเขียนเรียงความนะเพื่อที่จะได้ลำดับความคิดได้ถูกต้องแล้วก็มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ใบงานเรื่องเขียนเรียงความสร้างสรรค์นะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความหลักการเขียนเรียงความแล้วก็กลวิธีในการเขียนเรียงความนะลูกเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในชั่วโมงถัดไปซึ่งชั่วโมงหน้าเนี่ยเราก็จะได้ฝึกเขียนเรียงความอย่างจริงจังแล้วสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
2: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
3: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
4: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
2: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
5: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
2: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
4: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
3: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
2: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้หญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
4: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
2: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
5: ค่ะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่
0: น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับในวันนี้นะครับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า1ปีครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่เป็นทศนิยมนะครับซึ่งนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการคำนวณได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในวันนี้ครับนักเรียนครูฟุกมีสถานการณ์จำลองนะครับมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะครับโดยครูฟุกจะจำลองเป็นธนาคารแห่งหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนของเราคนนี้คือนายธนาคารนะครับหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นเอง

ครับและในวันนี้นะครับจะมีใครนะครับนำเงินมาฝากบ้างนะครับและธนาคารแห่งนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจดูสถานการณ์นี้ดีๆนะครับนั่นเองครับมีเด็กหญิงอยู่1คนครับชื่อเด็กหญิงมะลิครับเด็กหญิงมะลินะครับ

0: ตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูได้เลยครับนะครับตอนนี้เด็กหญิงมะลิกำลังเดินทางมาที่ธนาคารนะครับ
1: สวัสดีครับธนาคารยินดีต้อนรับครับ
2: ฝากเงิน 1,000 บาทค่ะ
1: ฝากเงิน 1,000 บาทนะครับธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีครับ
2: เมื่อฝากเงินครบ2ปีจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทคะ
1: ในปีแรกลูกค้าจะได้เงินดอกเบี้ยทั้งหมดหาได้โดย 1,000 คูณ 3% ในปีแรกลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด30บาทนะครับจะได้เป็นเงินรวม 1,030 บาทครับ
0: นักเรียนครับในตอนนี้เมื่อมะลิฝากเงินครบ1ปีมะลิได้ดอกเบี้ยกี่บาทครับ30บาทและมะลิจะมีเงินรวมในบัญชีกี่บาทครับเมื่อครบ1ปี 1,030 บาทใช่ไหมครับแต่เมื่อสักครู่นี้มะลิจะฝากเงินกี่ปีครับ2ปีอ้าวต่อเลยครับยังไงต่อ
1: เงินรวมของปีแรกจะเป็นเงินต้นของปีที่2คือ 1,030 บาทครับในปีที่2ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดคือ ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมด30บาท90สตางค์ครับแล้วลูกค้าจะมีเงินรวมทั้งหมด 1,060 บาท90สตางค์ครับ
0: แสดงว่าเมื่อมะลิฝากเงินครบ2ปีนะครับมะลิจะมีเงินอยู่ในบัญชีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 1,060 บาท90สตางค์นะครับเมื่อฝากเงินครบ2ปีนั่นเองครับปรบมือให้ตัวแทนของเราทั้ง2คนหน่อยครับเข้าที่ได้เลยครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับซึ่งบทเรียนในวันนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อข้างต้นนั่นเองครับนักเรียนครับนักเรียนมาดูที่ตรงนี้ครับอันนี้คือดอกเบี้ยเงินฝากปี66นะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งข้อมูลนะครับครูฟุกนำมาให้นักเรียนพิจารณานะครับมีเป็นการฝากแบบประเภทไหนรู้ไหมครับใครบอกได้แบบฝากประจำนะครับแบบฝากประจำนะครับมีฝากประจำกี่เดือนบ้างจากรูปนี้3เดือน6เดือน12เดือนนะครับซึ่งก็มีหลายธนาคารเลยใช่ไหมครับนั่นเองครับลองดูสิครับว่าการฝากประจำ3เดือน6เดือนและ12เดือนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเท่ากันไหมครับเท่าไหมเช่นดูที่ธนาคารกรุงเทพเท่ากันไหมครับไม่เท่าใช่ไหมครับเนี่ยก็พิจารณาครับว่าถ้าเราจะฝากเนี่ยเราจะฝากในรูปแบบไหนนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีครับคุณฟุ้งมีคำถามธนาคารไทยพาณิชย์ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับใครตอบได้ธนาคารไทยพาณิชย์ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับกี่เปอร์เซ็นต์ใครตอบได้เชิญครับ1คน
3: 1.15% ต่อปีค่ะ
0: 1.15% ต่อปีนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุกมีตรงนี้มาให้ดูครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.15% ต่อปีหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าเราอะไรก่อนฝากเงินเท่าไหร่ครับ100บาทจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ 1.15 บาทหรือ1บาท105สตางค์นะครับโดยเราต้องฝากครบ1ปีนะครับถ้านำเงินไปฝาก100บาทเมื่อฝากครบ1ปีธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้1บาท15สตางค์นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรานำมาใช้กันต่อเลยนะครับนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าถ้ามะลินำเงินไปฝากธนาคารแบบฝากประจํา12เดือนจํานวน 50,000 บาทโดยธนาคารให้ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปีเมื่อฝากครบ1ปีนะครับต้องฝากครบ1ปีนะครับมะลิจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทโจทย์ถามหาอะไรเมื่อฝากครบ1ปีมะลิจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทโจทย์บอกอะไรมาบ้าง

0: มะลินำเงินไปฝากธนาคารโดยฝากในรูปแบบของฝากประจำฝากประจำกี่เดือน12เดือนโดยฝากจำนวนเงินกี่บาท 50,000 บาทจากนั้นธนาคารเนี่ยให้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับธนาคารให้ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปีแล้วมะลิจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทครับซึ่งจากตรงนี้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการคำนวณได้นะครับอ่ะคิดอย่างไรครับเดี๋ยวเรามากดเครื่องคิดเลขพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้เงินต้นเท่าไหร่ครับเงินต้นของมะลิ 50,000 นักเรียนกด 50,000 ครับจากนั้นครับคูณ 1.15 จากนั้นกดเปอร์เซ็นต์ได้ดอกเบี้ยกี่บาทครับเท่าไหร่นะครับ
1: 575
0: บาทนะครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่ามะลิเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทครับ575บาทเมื่อมะลิฝากเงินครบกี่ปี1ปีนะครับถ้ามะลิฝากเงินครบ1ปีเนี่ยมะลิจะได้ดอกเบี้ย575บาทครูฟุกถามมะลิจะมีเงินรวมในบัญชีอยู่กี่บาท
1: 55,575
0: บาทถูกต้องครับจากนั้นครับจากตรงนี้ถ้ามะลิไม่ถอนเงินออกจากธนาคารและไม่ได้ฝากเงินเพิ่มอีกเมื่อครบ1ปีมะลิจะมีเงินในบัญชีกี่บาทเมื่อสักครู่นี้ตอบมาแล้วคือเท่าไหร่ครับ
1: 55,575 บาท
0: ซึ่งคิดได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับก็คือนำเงินต้นมาบวกกับดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับก็จะเป็นเงินคือ55,575 บาทนะครับอ่ะตอนนี้มะลิฝากเงินครบกี่ปีกี่ปีครับ1ปี1ปีนะตอนนี้1ปีมะลิได้ดอกเบี้ย575บาทมีเงินรวมอยู่55,575บาทจากนั้นครับครูฟุกมีคำถามมาถามต่อถ้ามะลิฝากเงินครบ2ปีจะได้ดอกเบี้ยในปีที่2กี่บาทและมีเงินรวมกี่บาทจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อครบ1ปีเรามีเงินรวมอยู่เท่าไหร่นะครับ55,575 บาทเงินรวมในปีที่1จะกลายมาเป็นเงินต้นในปีที่2ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับมะลิมีเงินฝากอยู่ในบัญชีเนี่ยก็คือ55,575 บาทใช่ไหม55,575 บาทเป็นเงินรวมของปีที่1จะกลายเป็นเงินต้นของปีที่2และจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินกี่บาทครับนักเรียนกดเครื่องคิดเลขตามครูฟุกครับ55,575กดครับ55,575คูณอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารให้เอาไว้ก็คือ 1.15และกดเปอร์เซ็นต์ครับได้ดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับดังนี้เลยใช่ไหมครับตรงกับครูฟุกไหมตรงไหมครับตรงไหมครับทุกคนดูที่เครื่องคิดเลขครับตรงไหมตรงนะครับแต่ตรงนี้เป็นทศนิยมถึง4ตำแหน่งใช่ไหมครับครูฟุกให้นักเรียนประมาณดอกเบี้ยที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งประมาณมาก่อนได้เท่าไหร่ครับ581.61 นะครับประมาณมาแล้วนะครับแสดงว่าดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยเมื่อประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็คือ581บาท61สตางค์ถ้ามะลิฝากเงินครบ2ปีจะได้ดอกเบี้ยในปีที่2เป็นเงินนะครับจากนั้นแล้ว เมื่อฝากครบ2ปีมะลิจะมีเงินรวมอยู่กี่บาทครับทำไงอ่ะก็ต้องนำดอกเบี้ยที่ได้ในปีที่2ไปบวกกับเงินต้นของปีที่2ซึ่งเงินต้นของปีที่2คือเท่าไหร่ 50,575 ลองบวกสิครับว่าได้เท่าไหร่ผลบวกไปเท่าไหร่ครับครูฟุกขอผลบวกก่อนได้เท่าครูฟุกไหมครับเท่าไหมครับเท่านะครับแสดงว่าเมื่อฝากครบ2ปีมะลิจะมีเงินรวมอยู่ก็คือ51,156บาท61สตางค์นะครับจากโจทย์ข้อเรียนดูดีนะครับจากโจทย์ข้อนี้เราเริ่มคำนวณที่ฝากครบ1ปีนะครับการฝากครบ1ปีจะมีเงินรวมเท่าไหร่นักเรียนสามารถคิดได้จากคิดอะไรมาก่อนคิดดอกเบี้ยจากนั้นนำดอกเบี้ยที่ได้มารวมกับเงินต้นในปีที่1ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เงินรวมในปีที่1ใช่ไหมได้เงินรวมในปีที่1แล้วแต่โจทย์ถามเพิ่มเติมถ้าฝากครบ2ปีเนี่ยจะมีเงินรวมเท่าไหร่แสดงว่าเงินรวมในปีที่1จะกลายเป็นเงินต้นในปีที่2ใช่มั้ยครับจากนั้นนักเรียนก็นำเงินต้นในปีที่2นี้ไปคำนวณดอกเบี้ยว่าได้ดอกเบี้ยในปีที่2เท่าไหร่ใช่มั้ยครับก็นำดอกเบี้ยในปีที่2มารวมกับเงินต้นในปีที่2นักเรียนก็จะได้เงินรวมทั้งหมดเมื่อฝากครบ2ปีโจทย์แบบนี้คือโจทย์ที่ฝากมากกว่า1ปีใช่ไหมครับมาดูโจทย์ต่อโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกกีดไว้ให้เลยโจทย์มีอยู่ว่ามะนาวนำเงินไปฝากธนาคารกรุงเทพแบบฝากประจำ6เดือนจำนวน 100,000 บาทโดยธนาคารให้ดอกเบี้ย 0.85% ต่อปีสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อฝากครบ6เดือนมะนาวจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทโดยโจทย์บอกจำนวนเงินที่มะนาวนำไปฝาก 100,000 บาทโดยฝากประจำ6เดือนธนาคารให้ดอกเบี้ย 0.85% ต่อปีเมื่อฝากครบ6เดือนมะนาวจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทขั้นแรกนั่นเนี่ยต้องหาอะไรก่อนเงินต้นทราบเหรอครับ 100,000 บาทต้องหาอะไรก่อนครับดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยสิ่งที่โจทย์ให้มา 0.85% ต่อปีแสดงว่านักเรียนต้องหาดอกเบี้ยที่จะได้รับใน1ปีคิดยังไงเงินต้นคือ 100,000 บาทกดครึ่งคิดเลขครับ 100,000 ทุกคนกด 100,000 นะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางสามารถดูจากเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับคูณอัตราดอกเบี้ยก็คือ 0.85% ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ850บาทคือดอกเบี้ยที่ฝากเงินครบเท่าไหร่1ปีถูกต้องครับถ้ามะนาวฝากครบ1ปีนะครับจะได้ดอกเบี้ย850บาทแต่ตรงนี้มะนาวฝากประจำเพียงแค่เท่าไหร่ครับ6เดือนอ้าวเราก็ต้องมาคิดแล้วว่า1ปีได้ดอกเบี้ย850บาทแล้ว6เดือนได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช้ความรู้เรื่องอะไรได้ที่เรียนไปเลยอะไรนะครับบัญญัติไตรยางค์แต่อย่าลืมครับนักเรียนโจทย์ถามเป็นเดือนใช่ไหมแต่ตรงนี้เราเป็นอะไรอยู่ปีอ้าว1ปีมีกี่เดือน12เดือนนะครับแสดงว่าในเวลา12เดือนมะนาวเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ850บาท12เดือนก็คือ1ปีนั่นเองได้ดอกเบี้ย850บาท แต่โจทย์ฝ่า

0: แค่กี่เดือน6เดือนนะครับอ่ะเราจะมาหาซิว่าเมื่อฝากครบ6เดือนจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ในเวลา12เดือนเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ850บาทอ่ะแสดงว่าครูฟุกก็จะเขียนนะครับในเวลา12เดือนได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับ850บาทจากนั้นบรรทัดต่อมาถ้าในเวลา1เดือนถูกต้องครับจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเศษ
1: 850ส่วน12
0: หน่วยเป็นบาทนะครับบรรทัดที่3ต้องเป็นอะไรในเวลาเท่าไหร่ครับ6เดือนนะครับในเวลา6เดือนได้ดอกเบี้ยก็นำ6คูณ
1: 850
0: คูณเศษ850ส่วน12ครับกดเครื่องคิดเลขหาคำตอบครับเวลานักเรียนกดนักเรียนก็กด6คูณ850หารด้วย12ครับอีก1ครั้งนะครับ6คูณ850หารด้วย12ครับแล้วกดเท่ากับเท่าไหร่ครับ425นะครับแสดงว่าถ้ามะนาวฝากครบ6เดือนมะนาวจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ425บาทนะครับจากตรงนี้เรียนได้เรียนดูไปแล้วนะครับทั้งการฝากที่มากกว่า1ปีและการฝากที่น้อยกว่า1ปีนะครับจากนั้นมาดูที่กิจกรรมสนุกคิดสนุกทำครับนักเรียนครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับคุณครูปลายทางแบบนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและในระหว่างที่ทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยจะให้เลือกโจทย์นะครับกลุ่มละ1ข้อนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับโจทย์มีดังนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะครับสุ่มเลือกมา1ข้อนะครับนักเรียนปลายทางก็เลือกทำได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับเป็นอะไรบ้างทำได้ไหมทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันสลับการตรวจสอบความถูกต้องครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับในการที่เราจะทำงานอะไรบางอย่างเนี่ย1เวลาเราเขียนเราต้องเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเพื่อนตรวจงานให้เราเนี่ยเพื่อนก็จะได้อ่านได้อย่างง่ายใช่ไหมครับนะครับเวลาเราทำงานนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งใจเขียนด้วยนะครับเพราะเวลาเราสลับกันตรวจเนี่ยเพื่อนจะได้อ่านของเราได้อย่างเข้าใจนั่นเองครับจากนั้นครับมาดูกันที่ข้อ1ครับทางต้นทางและปลายทางตั้งใจดูครับมองมาด้านหน้าครับจากโจทย์ข้อ1นะครับใบบัวนำเงินไปฝากธนาคารแบบฝากประจำ9เดือนจำนวน 50,000 บาทโดยธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปีเมื่อฝากครบ9เดือนใบบัวจะได้เงินรวมกี่บาทในข้อที่1นี้โจทย์ถามหาอะไรถามหาอะไรครับถามหาเงินรวมเงินรวมเมื่อฝากครบเท่าไหร่9เดือนนะครับนักเรียนครับโจทย์ถามหาเงินรวมแต่โจทย์บอกว่าฝากแค่กี่เดือน9เดือนนะครับด้วยจำนวนเงิน 50,000 บาทธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75ต่อปีนะครับก่อนที่จะหาเงินรวมแสดงว่านักเรียนต้องรู้อะไรมาก่อนรู้ดอกเบี้ยในระยะเวลาเท่าไหร่1ปีนักเรียนต้องรู้ดอกเบี้ยใน1ปีก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าขั้นที่1หาว่าถ้าฝากครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทนักเรียนสามารถกดเครื่องคิดเลขได้ดังนี้ครับนักเรียนนำเงินต้นหรือเงินฝาก 50,000 ทุกกลุ่มคิดตามด้วยนะครับถือว่าเรียนรู้ไปพร้อมกันคูณอัตราดอกเบี้ย 1.75% ครับได้เท่าไหร่ครับใช่นะครับ 875บาทแสดงว่าเมื่อฝากครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ย875บาทแต่ในข้อนี้ฝากครบแค่กี่เดือน9เดือน1ปีมีกี่เดือน
1: 12เดือน
0: แสดงว่าในเวลา12เดือนได้ดอกเบี้ย875บาทนะครับดังนั้นเราจะมาใช้บัญญัติไตรยางค์ครับหาว่าถ้าฝากเงิน9เดือนจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทโดยในเวลา12เดือนได้ดอกเบี้ย875บาทต่อไปถ้าในเวลา1เดือนได้ดอกเบี้ยเศษ875ส่วน12หน่วยเป็นบาทบรรทัดที่3ในเวลา9เดือนทำไมต้อง9เดือนพระโจทย์อะไรโจทย์ถามนะครับก็จะคิดได้จากนำ9คูณเศษ875ส่วน12ครับเวลากดเครื่องคิดเลขนักเรียนกดได้จาก9คูณ875หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ครับดังนี้ไหมเหมือนครูฟุกไหมครับเหมือนไหมครับแสดงว่าในเวลา9เดือนจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ656บาท25สตางค์ถูกไหมใครได้ทำข้อ1กลุ่ม4กับกลุ่ม5เพื่อนทำถูกไหมครับขีดก็หมายถูกให้เลยนะครับสรุปคำตอบครับดังนั้นใบบัวจะมีเงินรวมเท่าไหร่เอาเงินรวมหาไงอะเงินรวมนำเงินต้นหรือเงินฝากใช่ไหมครับบัวกับดอกเบี้ยนะครับก็จะมีเงินรวมเป็น 56,656 บาท25สตางค์นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาดูที่ข้อ2อย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับข้อ2โจทย์มีอยู่ว่าถ้าต้นกล้านำเงินไปฝากธนาคารจำนวน 20,000 บาทโดยธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 ต่อปีในแต่ละปีต้นกล้าไม่ได้ฝากเงินเพิ่มและไม่ได้ถอนเงินออกจากธนาคารถ้าฝากครบ 2ปีจะมีเงินรวมกี่บาทในข้อ2นี้เป็นการฝากเงินกี่ปี2ปีและโจทย์ถามหาเงินรวมแสดงว่านักเรียนก็ต้องดูก่อนว่าในการฝากปีที่1ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่และมีเงินรวมเป็นเท่าไหร่อ่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาหาดอกเบี้ยในปีที่1กันก่อนครับซึ่งนักเรียนสามารถคิดได้จากนำเงินต้น 20,000 กดเครื่องคิดเลขตามคุณฟุ้งนะครับ 20,000 คูณอัตราดอกเบี้ยนะครับ 1.20% ครับได้ระดับคุณฟุ้งไหมครับได้ไหมครับก็คือกี่บาทครับ240บาทถ้าฝากครบ1ปีต้นกล้าจะได้รับดอกเบี้ย240บาทแสดงว่าในปีที่1ต้นกล้ามีเงินรวมกี่บาทครับ2240บาทนะครับอ่ะนักเรียนครับจากตรงนี้ตั้งใจฟังนะเงินรวมของปีที่1จะไปเป็นเงินต้นของปีที่2นะครับแสดงว่าในปีที่2ต้นกล้ามีเงินต้นเท่าไหร่ครับ20,240 บาทจากนั้นเราก็เอาเงินต้นในปีที่2เนี่ยมาหาดอกเบี้ยต่อนักเรียนกดเครื่องคิดเลขครับเงินต้นในปีที่2คือ20,240คูณ 1.20%ได้เท่าไหร่ครับดังนี้ไหมเหมือนกู

ไหมครับก็คือถ้าฝากครบ2ปีต้นกล้าจะได้ดอกเบี้ย242บาท88สตางค์อ้าวแล้วต้นกล้ามีเงินรวมเท่าไหร่ครับคิดยังไงนำเงินต้นในปีไหนปีที่2บวกกับดอกเบี้ยที่ได้ในปีที่2ครับเป็นเท่าไหร่ครับนำเงินต้นในปีที่2บวกดอกเบี้ยที่ได้รับในปีที่2ครับเสร็จยัง

0: ได้เท่าครูฟุกไหมครับได้ไหมครับแสดงว่ามีเงินรวมเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน 24,82 บาท88สตางค์เพื่อนทำถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องกรีดเครื่องหมายถูกให้เพื่อนเลยนะครับและส่งคืนกับกลุ่มครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับจากโจทย์2ข้อนี้มีความแตกต่างกันไหมนักเรียนคิดว่าแตกต่างไหมครับแตกต่างไหมแตกต่างไหมครับแตกต่างแตกต่างยังไงนักเรียนมาดูนะครับแตกต่างกันเพราะว่าข้อ1เนี่ยเป็นการหาดอกเบี้ยเงินฝากแบบน้อยกว่า1ปีใช่ไหมครับเพราะข้อ1เราหาแค่กี่เดือน9เดือนก็คือเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่า1ปีแต่ข้อ2เป็นการหาดอกเบี้ยเงินฝากแบบที่อะไรกว่า1ปีมากกว่า1ปีนั่นเองครับจากนั้นจากโจทย์ข้อที่1นะครับการหาดอกเบี้ยเงินฝากแบบน้อยกว่า1ปีนักเรียนจะคิดอย่างไรนี่นักเรียนก็คิดได้จากตั้งใจฟังนะครับแบบน้อยกว่า1ปีนะคิดคำนวณหาดอกเบี้ยที่ได้รับในเวลากี่ปี1ปีก่อนหากันว่า1ปีได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับจากนั้นนำดอกเบี้ยที่ได้มาเทียบกับจำนวนเดือนตามที่โจทย์กำหนดโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์แต่นักเรียนอย่าลืมต้องทำหน่วยให้เป็นหน่วยอะไรกันเดียวกันจากปีต้องเปลี่ยนเป็นเดือนนะครับจึงจะสามารถนำมาคิดคำนวณต่อได้นะครับแต่โจทย์ข้อที่2เป็นมากกว่า1ปีนะครับก็คือนักเรียนต้องหาดอกเบี้ยในปีที่1ก่อนใช่ป่ะแล้วนำมารวมกับเงินต้นนำดอกเบี้ยในปีที่1มารวมกับเงินต้นเงินที่ได้จะเป็นเงินต้นของปีที่2นะครับเงินนำในปีที่1จะเป็นเงินต้นของปีที่2จากนั้นหาดอกเบี้ยของปีที่2แล้วนำมารวมกับเงินต้นของปีที่2ครับก็จะได้เงินรวมเมื่อฝากครบ2ปีแต่ถ้ากรณีมากกว่า2ปีก็เป็น3ปี4ปีก็คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับก็จะได้คำตอบออกมาแบบฝึกหัด 4.10 ครับมีดังนี้เลยนะครับมี3ข้อให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเลือกทำ2ข้อครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะขึ้นอีก1เรื่องละแต่เราจะมาทบทวนในเรื่องของการหาเศษส่วนที่เท่ากันและการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันครูฟุกฝากไปทบทวนก่อนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.11 นะครับใบกิจกรรม 4.7 และบัตรภาพแสดงเศษส่วนนะครับจากนั้นประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ครู

้งวัน

ทั้งวันต้องขยัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา

18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทาง GLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องกฎหมายนะครับจากชั่วโมงที่แล้วก็คือเราได้เรียนเรื่องความหมายความสำคัญแล้วก็ลักษณะของกฎหมายไปใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเราจะขึ้นกฎหมายฉบับแรกก็คือเป็นกฎหมายที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยนั่นก็คืออะไรครับ
3: กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2: ถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศกฎหมายอื่นถ้ามีตราขึ้นมาในภายหลังจะขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้กฎหมายนั้นก็จะตกไปนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์อำนาจอธิปไตยในกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ครับก่อนอื่นนะครับครูมีภาพมาให้พวกเราได้ดูกันภาพนี้ใครเคยเห็นสถานที่จริงแล้วบ้างมีไหมเคยเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็เคย

0: นั่งรถผ่านหรือว่าขี่รถผ่านอ่ะกี่คนครับโอเคประมาณ 5-6 คนได้โอเคเอามือลงครับนักเรียนปลายทางนะครับเคยเข้าไปในกรุงเทพมหานครแล้วก็เคยนั่งรถผ่านอนุสาวรีย์ในภาพหรือเปล่าครับน่าจะมีบ้างบางคนนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนเคยเห็นแล้วนักเรียนทราบชื่อไหมครับว่าชื่ออนุสาวรีย์อะไร
1: อนุสาวรีย์รัตน
0: นาอนุสาวรีย์อะไรครับ

0: ในอดีตประเทศไทยของเราไม่ได้ปกครองในระบบประชาธิปไตยเราปกครองด้วยระบบอะไรครับตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ตอนกลางช่วงเราปกครองด้วยระบบอะไรครับเราปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นใหญ่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็ต่อมาในรัชกาลที่7เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยนี่นะครับก็เป็นการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ถ้านักเรียนสังเกตที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจะมีอะไรอยู่ตรงกลางครับมีพานเรียกว่าพานเว้นฟ้านะครับแล้วก็มีอะไรอยู่ด้านบนนักเรียนทราบไหมครับรัฐธรรมนูญจำลองมาจากเหตุการณ์ที่ตอนนั้นนะครับคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยแล้วก็ได้ถวายทูลเกล้าให้รัชกาลที่7นะครับลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่1นี่นะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นถ้าถามว่าปัจจุบันเราใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับกี่ฉบับครับดูจากในภาพ20ฉบับครับจากฉบับที่1เมื่อสักครู่ที่นักเรียนเห็นตอนที่รัชกาลที่7ลงพระปรมาภิไธยนะครับชื่อว่าพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475ฉบับปัจจุบันนะครับเป็นฉบับที่เรียกว่าฉบับที่20ปีพุทธศักราช2560นะครับฉบับปัจจุบันนี่นะครับถ้านักเรียนเคยเปิดอ่านไหมครับรัฐธรรมนูญ
1: ไม่เคย
0: มีนะครับตามร้านหนังสือหรือว่าตามห้องสมุดก็จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันในขณะนี้นะครับเดี๋ยวมาทราบความหมายกันก่อนว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรครูก็ได้เน้นย้ำไปหลายรอบแล้วครับว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรครับกฎหมายอะไร
1: กฎหมาย
0: สูงสุดของประเทศซึ่งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทของบุคคลต่างๆเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าประเทศมีการปกครองแบบนิติรัฐซึ่งกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งไม่ได้ก็ที่ครูบอกแล้วว่ากฎหมายอื่นจะไปขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กฎหมายนั้นจะไม่สามารถใช้ได้เพราะขัดกับกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยนะครับฉบับที่20ที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่ปีพุทธศักราช2560นะครับก็จะแบ่งออกเป็น16หมวดนะครับก็คือหมวดที่1จะเป็นบททั่วไปหมวดที่2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หมวดที่3นะครับสิทธิและก็เสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดนี้นะครับจะกล่าวถึงว่าเราคนไทยเนี่ยเราจะมีสิทธิมีหน้าที่มีเสรีภาพอะไรบ้างแล้วก็หมวดที่4นะครับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวดที่4นะครับจะกล่าวถึงหน้าที่ส่วนหมวดที่3ก็คือสิทธิและก็เสรีภาพหมวดที่5นะครับหน้าที่ของรัฐแล้วก็หมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐนะครับหมวดที่7รัฐสภาก็จะมีส.ส.ส.ว.จะอยู่ในหมวดที่7แล้วก็หมวดที่8คณะรัฐมนตรีหมวดที่9การขัดการแห่งผลประโยชน์หมวดที่10ว่าเกี่ยวกับศาลหมวดที่11ศาลรัฐธรรมนูญหมวดที่12องค์กรอิสระหมวดที่13องค์กรอัยการหมวดที่14การปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็หมวดที่16การปฏิรูปประเทศแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้เรียนทั้ง16หมวดเพราะว่าเรียนทั้ง16หมวดเนี่ยจะเยอะมากดังนั้นวันนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างหมวดที่สำคัญที่เราจะเรียนกันก็คือครูจะให้เรียนเกี่ยวกับหมวดที่1บททั่วไปบางส่วนบางมาตราแล้วก็หมวดที่7เกี่ยวกับรัฐสภาบางส่วนเหมือนกันนะครับหมวดที่1กับหมวดที่7นะครับวันนี้ที่เราจะ

0: มาทำความรู้จักกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูหมวดที่1บททั่วไปก่อนแน่นอนเมื่อเรียนรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราแรกที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คืออะไรมาตราที่1นั่นเองบัญญัติไว้ว่าอย่างไรก็คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ก็คือถ้าจะมีผู้คนจะไปแบ่งแยกตั้งเป็นประเทศใหม่ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นประเทศไทยจะแบ่งแยกการปกครองไม่ได้จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวนะครับต่อไปมาตราที่2นะครับก็คือประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบอะไรประชาธิปไตยก็จากชั่วโมงก่อนหน้านี้ครูบอกแล้วว่าประชาธิปไตยเกิดจากคำสองคำมารวมกันก็คือคำว่า
1: ประชาชน
0: บวกกับคำว่าอธิปไตยก็กลายเป็นคำว่าประชาธิปไตยก็คือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับในการปกครองประเทศอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับต่อไปนะครับเรามาดูมาตราที่3กันนะครับมาตราที่3นะครับก็คืออำนาจอธิปไตยนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับเป็นของใครครับปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้ทรงแล้วก็พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นนะครับผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยกันว่าอำนาจอธิปไตยคืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ฝ่ายแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีการถ่วงดุลนักเรียนเคยเห็นหน้าตาแผ่นผังแบบนี้ไหมครับเคยเห็นไหมเอ่ยใครเคยเห็นบ้างเคยเห็นกี่คนคนเดียวเคยเห็นจากหนังสืออะไรครับ
2: หน
0: ัง
2: ส
0: ือ
2: ประว
0: ั
2: ติศาสตร์
0: หนังสือประวัติศาสตร์โอ้เคยเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวครูมาฟังครูอธิบายกันอำนาจอธิปไตยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศแบ่งออกเป็นกี่ฝ่ายสามฝ่ายนะมีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ในการตรากฎหมายก็คือเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วก็ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็จะประกอบไปด้วยรัฐสภารัฐสภาก็ประกอบไปด้วยส.ส.แล้วก็ส.ว.ต่อไปฝ่ายที่2ก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารนะครับก็จะมีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าแล้วก็มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆฝ่ายบริหารทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรครับแน่นอนนายกเข้ามามีคณะรัฐมนตรีเข้ามาทำหน้าที่บริหารอะไรบริหารประเทศตามนโยบายที่แถลงไว้ตอนหาเสียงหรือว่าตอนแถลงไว้กับรัฐสภาแต่ว่าถ้าเห็นว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยบริหารประเทศล้มเหลวหรือว่าไม่โอเคอ่ะฝ่ายนี้ก็จะโดนควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติอ่ะเรามาดูกันว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะควบคุมฝ่ายบริหารยังไงเราเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายตุลาการตุลาการก็คือพวกศาลต่างๆนั่นเองพิจารณาคดีต่างๆนะครับก็จะมีศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลอื่นๆอย่างเช่นศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารนี่นะครับก็คือแผ่นผังอำนาจหน้าที่ของอำนาจอธิปไตยครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดให้ลึกกันในแต่ละฝ่ายกันนะครับฝ่ายแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือฝ่ายอะไรฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีพวกรัฐอะไรรัฐสภารัฐสภาก็จะประกอบไปด้วยใครส.อะไรส.ส.ส.ส.ก็คือสภาผู้แทนราษฎรก็คือตัวแทนของใครตัวแทนของพวกใครพวกเราก็ครูเดี๋ยวครูขอบอกก่อนว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยใครเป็นใหญ่นะประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหม เวลาในการบริหารประเทศในการพิจารณาอะไรพวกนี้ประชาชนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทำหน้าที่แต่ว่าเวลาประชาชนคนไทยเนี่ยมีกี่ล้าน60กว่าล้านจะทำหน้าที่ยกมือโหวตให้ได้หมดเลยไหมว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่ได้มันจะไม่มีหอประชุมที่ไหนที่สร้างได้คน60ล้านไปอยู่ดังนั้นเราก็ต้องเลือกตัวแทนของเราไปเป็นเขตใช่ไหมอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะอาจจะแบ่งออกเป็น3เขตอำเภอหัวหินอยู่เขตไหนตอนเลือกตั้งครั้งล่าสุดจำได้ไหมครับ
2: เขต 2
0: สมมติว่าอยู่ในเขต2ดังนั้นประชาชนในเขต2ก็จะไปเลือกตัวแทนส.ส.ของเราจะสั่งชอบสังกัดพรรคการเมืองไหนก็เลือกพรรคนั้นส.ส.ที่ชนะก็จะเป็นตัวแทนของเราไปทำหน้าที่ในอะไรในรัฐสภานั่นเองครับก็จะมี500คนต่อมาอีกองค์ประกอบหนึ่งของรัฐสภาก็คือใครวุฒิสภาหรือว่าส.ว.มีทั้งหมด200คนนะครับรวมทั้งหมดทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.ในรัฐสภาก็จะประกอบไปด้วย700คนนั่นเองครับแต่ถ้าเรามาดูรายละเอียดให้ลึกเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรก็คือตัวแทนของเราส.ส.นะครับมีทั้งหมด500คนถ้าแบ่งก็จะแบ่งออกเป็นอีกที่มาอีกก็คือจากแบ่งเขต350คนแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับไม่ได้350คนมีการแก้ไขใหม่ให้เป็น400คนแล้วก็ถ้าแบบบัญชีรายชื่อเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์จะเหลือกี่คนจากก็จะเหลือ100คนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะรวมทั้งหมดส.ส.ก็ครบ500คนเรามาดูกันว่าส.ส.เรามาดูกันว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะทำหน้าที่ทำอะไรบ้างอำนาจนิติบัญญัตินะครับทำหน้าที่ทำอะไรนะเมื่อสักครู่ที่ครูเกริ่นมาเมื่อสักครู่ก็คือตรากฎหมายแล้วก็ควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับเรามาดูก่อนอันนี้นะครับถือว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นำของฝ่ายนิติบัญญัติชื่อว่านายอะไรนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาถือว่าเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเป็นประธานสภานะครับเป็นผู้นำของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติเวลาเขาประชุมกันเขาทำงานกันเขาทำที่ไหนเขาทำที่รัฐสภานี่นะครับเป็นรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยชื่ออ่านชื่อยากมากใครอ่านออกบ้างถูกต้องสัปปายะสภาสถานถ้าไปเที่ยวกรุงเทพนอกจากไปเห็นอะไรแล้วเมื่อสักครู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลองเที่ยวให้ทั่วนะครับก็จะเห็นวัดวังนี่นะครับอลังการมากลองไปเที่ยวชมรัฐสภาก็ได้สัปปายะสภาสถานนะครับเป็นที่ทำงานของรัฐสภาทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.เวลาเขามีการประชุมเลือกนายกมีการโหวตลงมติอะไรกันเขาก็จะใช้สถานที่แห่งนี้นะครับในการประชุมก็จะมี2ห้องเขาเรียกว่าห้องส.ส.แล้วก็ห้องส.ว.ถ้าห้องส.ส.รู้สึกว่าชื่อห้องว่าสุริยันส่วนห้องส.ว.ชื่อว่าห้องจันทราถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้พระอาทิตย์กับดวงจันทร์ต่อไปเรามาดูรายละเอียดเลยว่าอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกเลยคือทำอะไรมีอำนาจในการทำอะไรครับ
2: ออก
0: กฎหมายยังจำได้ไหมครับว่าใครมีหน้าที่ในการออกกฎหมายบ้างก็คือใครคือฝ่ายนิติบัญญัติก่อน3ฝ่ายนี้1 2 3ใครคือฝ่ายนิติบัญญัตินิติบัญญัติประกอบไปด้วยส.ส.บวกกับส.ว.ดังนั้นนี้นะครับส.ส. 20คนเสนอร่างกฎหมายเข้าไปต่อไปนี่นะครับก็เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในสภานั่นเองครับต่อไปหน้าที่ที่2เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาเราเลือกตั้งเราไม่ได้เลือกนายกเราเลือกส.ส.เข้าไปแล้วส.ส.เนี่ยก็จะไปโหวตเลือกใครอีกทีนึง นายกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐสภา

ปัจจุบันนะครับสวก็มีสิทธิ์ในการโหวตนายกได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นสสกับสวก็จะมีหน้าที่ในการโหวตนายกใครจะเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารก็มาจากรัฐสภานี่แหละครับเป็นคนเลือกต่อไปหน้าที่ที่3ก็คือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอันนี้สำคัญเลยฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลควบคุมยังไงเรามาดูกันครับควบคุมตัวอย่างเช่นตั้งกระทู้ถามนายกอย่างเช่นนายกออกนโยบายอะไรหรือว่าแถลงนโยบายอะไรทำนโยบายอะไรในช่วงนั้นแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องซักถามฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ก็จะตั้งกระทู้ถามนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดหรือว่าตั้งกระทู้ทั่วไปก็สามารถสอบถามได้อย่างเช่นช่วงนี้เงินรัฐบาลจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็สสก็สามารถถามได้ว่าแจกแล้วดียังไงแจกแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงอันนี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องถามเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศต่อไปควบคุมโดยการอภิปรายทั่วไปก็จะมี2การอภิปรายก็คืออภิปรายทั่วไปโดยลงมติกับไม่ลงมติอย่างเช่นคณะรัฐมนตรีนายกกับรัฐมนตรีเนี่ยทำงานแต่ว่าส.ส.รัฐสภาเนี่ยเห็นแล้วว่าไม่ค่อยจะโอเคเลยทำงานบริหารประเทศไปแล้วครึ่งปีประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะตั้งการอภิปรายทั่วไปได้โดยอาจจะลงมติหรือว่าไม่ลงมติก็ได้แต่ถ้ามีการลงมติเมื่อไหร่ถ้าส.ส.มากกว่ากึ่งหนึ่งอย่างเช่นส.ส.มีทั้งหมดกี่ร้อยคนส.ส.มีทั้งหมดกี่ร้อยเมื่อกี้500คนอย่างเช่นมากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ250ก็คือ251ลงมติว่านายกเนี่ยไม่น่าไว้วางใจแล้วนายกคนนั้นก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลเลยก็ได้หรือว่าถ้าอภิปรายทั่วไปรัฐมนตรีรายบุคคลถ้าลงมติกันแล้วมากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ251เสียงรัฐมนตรีคนนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งนั่นเองครับก็จะเลือกคนใหม่เข้ามานี่นะครับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าการบริหารประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติที่ควบคุมใครควบคุมใครควบคุมรัฐบาลต่อไปอำนาจนิติบัญญัติข้อต่อไปนะครับให้ความเห็นชอบนะครับในกิจกรรมสำคัญของประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับก็อย่างเช่นการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การสืบราชสมบัติการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันครับแต่นักเรียนสิ่งที่จะต้องเน้นเลยก็คือฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ในการตราอะไรส.ส.ส.ว.ทำหน้าที่ในการตรากฎหมายออกกฎหมายแล้วก็ควบคุมใครควบคุมรัฐบาลในการทำอะไรบริหารประเทศโดยการตั้งกระทู้ถามโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปมาดูอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารกันบ้างเมื่อสักครู่ได้ดูฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้วฝ่ายบริหารนะครับมีผู้นำก็คือนายกนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับก็ชื่อว่านายเศรษฐาทวีสินนั่นเองครับเป็นประมุขฝ่ายบริหารครับสถานที่ทำงานของรัฐบาลของนายกชื่อว่าอะไรทำเนียบรัฐบาลก็ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าตึกนี้มีชื่อเรียกโดยเฉพาะด้วยนะถูกไหมตึกอะไรเมื่อสักครู่เราได้รู้จักไปแล้วรัฐสภามีชื่อว่าอะไรนะสับอะไรนะสับปายะสภาสถานอันนี้ทำเนียบรัฐบาลมีชื่อว่าตึกไทยคู่ฟ้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีเรามาดูกันว่ารัฐบาลมีอำนาจในการทำอะไรได้บ้าง

0: ่างก็คือต้องมีการแถลงนโยบายให้กับรัฐสภาได้พิจารณาได้รับทราบก็คือหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะครับเข้ารับการดำรงตำแหน่งก็ต้องแถลงนโยบายว่าในระยะเวลา4ปีฉันเป็นนายกฉันเป็นรัฐมนตรีฉันจะพัฒนาประเทศชาติอย่างไรก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบนะครับหลังจากที่เข้ารับการดำรงตำแหน่งต่อไปเมื่อแถลงแล้วนะครับก็จะแบ่งหน้าที่ของรัฐมนตรีไปประจำกระทรวงแต่ละกระทรวงต่างๆแล้วก็บริหารกระทรวงแต่ละกระทรวงต่างๆให้ดีกระทรวงในประเทศไทยมีกี่กระทรวงทราบไหมครับ20กระทรวงวันนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างกระทรวงต่างๆให้พวกเราได้ดูกันกระทรวงแรกก็คือกระทรวงอะไรการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การกีฬากระทรวงการคลังทำหน้าที่อะไรดูแลเกี่ยวกับการเงินตราในประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่ะก็ชื่อตรงๆเลยดูแลเกี่ยวกับเกษตรกรในประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวสหกรณ์ต่อไปกระทรวงอุตสาหกรรมก็อุตสาหกรรมในประเทศต่อไปกระทรวงนี้ไม่ได้เขียนชื่อทราบไหมครับ
1: กระทรวง
0: เป็นตราอะไรก่อน
1: ตราส
0: ิ
1: ง
0: ห์ทราบไหมครับตราสิงห์หรือราชสีราชสีหรือเปล่าสิงห์กระทรวงนี้นะครับชื่อว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงนี้นะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนท้องถิ่นจะสังกัดกระทรวงนี้นะครับต่อไปกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพประชาชนการรักษาพยาบาลพวกนั้นใช่ไหมสุขภาพของคนไทยแล้วก็สุดท้ายถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการเป็นตราอะไรครับ
1: เก้าอ
0: ี้เหรอไม่ใช่เก้าอี้เขาเรียกว่าเสมาธรรมจักเป็นตราของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นตราที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงเลยนะครับนายกก็จะแจงคนที่ถนัดคนที่เก่งๆไปเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงแต่ละกระทรวงต่างๆแล้วก็บริหารรับผิดชอบดูแลประชาชนให้ดีอันนี้ครูยกตัวอย่าง5กระทรวงที่ได้รับงบประมาณปีพ.ศ.2567สูงสุดมาให้พวกเราได้ดูกันอันนี้นะครับหน่วยจะเป็นล้านบาทกระทรวงมหาดไทยจะเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเยอะสุดเลยกี่ล้านนะครับ353,127ล้านบาทเยอะไหมเยอะมากกระทรวงที่2ล่ะกระทรวงอะไร
2: ศึกษาธ
0: ิ
2: การ
0: ถูกต้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงแสดงว่ารัฐบาลนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเลยจัดงบให้กระทรวงศึกษาธิการก็เยอะเหมือนกันก็คือ328,384ล้านบาทกระทรวงที่3ก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงคมนาคมนี่นะครับก็เป็นเงินงบประมาณที่แบ่งให้แต่ละกระทรวงเมื่อเงินได้ถึงกระทรวงแล้วรัฐมนตรีก็จะยังไงก็จะต้องบริหารว่าเราจะนำงบนี้ไปทำอะไรพัฒนาประเทศไทยของเราได้อย่างไรครับต่อมานะครับหน้าที่ของฝ่ายบริหารอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติหรือว่านโยบายแห่งรัฐว่านอกจากฉันจะบริหารประเทศภายใน4ปีแล้วฉันจะวางแผนประเทศไทยอย่างไรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปก็ยกตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย20ปีเคยได้ยินไหมที่บอกว่าประเทศไทยต้องมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับต่อไปจบไปแล้วสำหรับอำนาจของฝ่ายบริหารอำนาจของฝ่ายบริหารทำหน้าที่สำคัญเลยคืออะไร บริหารอะไร
2: บริหาร
0: ประเทศตามนโยบายที่แถลงไว้ให้กับประชาให้กับรัฐสภาแล้วก็ตอนหาเสียงไว้ถ้ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ดีจะถูกควบคุมโดยฝ่ายอะไรฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมาตั้งอะไรตั้งกระทู้ถามแล้วก็ลงมติอภิปรายไม่ไว้วาง
2: ใ
0: จนี่นะครับมีการควบคุมกันอยู่ต่อมาอำนาจของฝ่ายตุลาการอันนี้ถือว่าเป็นประมุขของฝ่ายตุลาการก็คือประธานศาลฎีกาคนที่50นะครับชื่อว่าชนาการธีระเวชพลกุลนะครับเป็นประธานศาลฎีกาสูงสุดฝ่ายตุลาการมีศาลอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับรัฐสภาหรือว่าองค์กรอิสระหรือว่าพิจารณาว่ากฎหมายนี้ขัดกับอะไรขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดกฎหมายนั้นก็จะตกไปถ้าไม่ขัดก็สามารถเป็นกฎหมายได้เป็นพรบได้ต่อไปศาลยุติธรรมก็คือพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอื่นอย่างเช่นลักทรัพย์ฆ่าคนอะไรอีกชิงทรัพย์ขโมยทรัพย์พวกเนี้ยที่เกี่ยวกับทั่วไปเนี่ยก็จะต้องขึ้นศาลยุติธรรมซึ่งศาลยุติธรรมก็จะมี3ชั้นชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเคยได้ยินมั้ยถ้าศาลชั้นต้นตัดสินไม่พอใจก็ไปขออุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์แล้วยังไม่พอใจคำตัดสินอีกก็ไปฎีกาถ้าฎีกาแล้วไม่พอใจไม่ได้แล้วสูงสุดแค่ฎีกาจบแค่ศาลฎีกาต่อไปศาลปกครองก็พิจารณาพิพากษาคดีปกครองต่างๆนะครับแล้วก็ศาลทหารนะครับคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดอยู่ในอำนาจของศาลทหารแล้วก็คดีอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของศาลไทยของฝ่ายตุลาการครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบัลลังก์ศาลในการพิจารณาว่าความจบแล้วฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการครูจะมีใบงานให้ทำใบงานนะครับจะมี2ตอนก็คือตอนที่1ให้นักเรียนอ่านข้อความในกรอบที่กำหนดให้แล้วเติมข้อความที่ขาดหายไปให้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ตอนที่2ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้นะครับไปเติมหลังข้อความให้สัมพันธ์กันสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้แจกใบงานเรื่องกฎหมายแล้วก็อ่านคำสั่งให้ฟัง2ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับอ่ะหามาดูก่อน ตอนที่1ครูมีใบงานแบบนี้แล้วก็เติมคำลงไปอย่างเช่นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบอะไรอ่ะนักเรียนต้องเขียนคำว่าประชาธิปไตยอันมีอะไรทรงเป็นประมุขเกิดในรัชสมัยในรัชกาลที่เท่าไรเปลี่ยนเป็นการปกครองโอเคถูกต้องเขียนแบบนี้ต่อไปตอนที่2การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานในหน้าที่เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายไหนตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีตั้งกระทู้ถามอะไรก็แล้วแต่เป็นของฝ่ายอะไรนิติบัญญัติการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องต่างๆเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายไหนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายอะไรฝ่ายอะไรตอบได้ไหมนิติบัญญัติเช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับสามารถลงมือทำใบงานได้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ

เป็นยังไงบ้างครับใบงานเสร็จกันเรียบร้อยไม่เอ่ยบางคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เสร็จนะครับก็ครูเข้าใจนักเรียนนะครับเรื่องนี้อาจจะยากสักนิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่ามีศัพท์ทางกฎหมายเยอะแยะมากมายเลยที่พวกเราเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะครับคนไหนที่ยังตอบไม่เสร็จเขียนไม่เสร็จนะครับก็สามารถเขียนตามที่คุณครูเฉลยไปได้นะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเรามาเฉลยกันเลยส่วนแรกตอนที่1ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบอะไรครับระบอบอะไรเอ่ยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเกิดในรัชสมัยหรือว่าในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองครับหันมาดูด้วยต่อไปประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะอะไรครับจะแบ่งแยกมีได้อันนี้นะครับบัญญัติอยู่ในมาตราที่เท่าไรของรัฐธรรมนูญมาตราเท่าไรมาตราที่1ของรัฐธรรมนูญนั่นเองครับต่อไปสมาชิกในรัฐสภาประกอบไปด้วยส.ส.แล้วก็ส.ว.ถ้าจะให้เรียกเต็มๆก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาต่อไปนะครับตอนที่2มีข้อความให้อ่านและตอบว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของใครข้อที่1การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานในหน้าที่การตั้งกระทู้ถามนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติข้อที่2การวินิจฉัยกรณีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบทกฎหมายว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญก็ศาลอยู่ในอำนาจของอะไรตุลาการต่อไป3การบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่แถลงไว้กับรัฐสภาว่าฉันจะทำอะไรฉันจะลดค่าน้ำฉันจะลดค่าไฟฉันจะลดค่าแก๊สอันนี้เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องแถลงให้รัฐมนตรีฟังที่จะต้องแถลงให้รัฐสภาฟังใครต้องตอบว่าฝ่ายอะไรอำนาจบริหารนั่นเองครับต่อไป4วินิจฉัยข้อ

ชี้ขาดการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพิพาทอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของศาลอีกเช่นเดียวกันก็คือตอบว่าอำนาจตุลาการครับต่อไปข้อที่5การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยบริหารประเทศไปแล้วอาจจะครึ่งปีหรือว่าเป็นปีแล้วแต่ว่าไม่เป็นที่พอใจเลยของแพงมากดังนั้นคนที่จะต้องเปิดอภิปรายก็คือใครรัฐสภาใช่ไหมครับรัฐสภาอยู่ในอำนาจอะไรนิติบัญญัติต่อไปข้อที่6การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเช่นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่บริหารควบคุมคนที่มาควบคุมฝ่ายบริหารน่ะฝ่ายนิติบัญญัติข้อนี้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับควบคุมฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าข้อนี้ตัดคำว่าควบคุมออกเหลือแค่ว่าบริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียวต้องตอบว่าอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่นี่มีคำว่าควบคุมต่อไปข้อที่7การกำหนดนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติต่างๆอย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวางแบบไว้เลยว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาแบบนี้แบบนั้นภายใน20ปีอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารนั่นเองครับหรือว่ารัฐบาลต่อไปข้อที่8การพิจารณาคดีทั้งปวงว่าคนนี้ทำผิดกฎหมายลักทรัพย์หรือเปล่าคนนี้ชิงทรัพย์จริงหรือไม่คนนี้ทำร้ายร่างกายเพื่อนหรือเปล่าโดยอาศัยหลักฐานพยานต่างๆอะไรตุลาการก็คือศาลนั่นเองต่อไปข้อที่9ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไป10การให้ความเห็นชอบกันกรองร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าร่างกฎหมายต่างๆเลยใครเป็นคนพิจารณาจำได้ไหมว่าร่างกฎหมายเนี่ยเสนอโดยประชาชน 10,000 คนส.ส.แล้วก็คณะรัฐมนตรีแต่ใครกันกรองล่ะกันกรองก็จะผ่านใครส.ส.แล้วก็ส.ว.ใช่ไหมดังนั้นส.ส.และส.ว.อยู่ฝ่ายไหนฝ่ายนิติบัญญัติข้อนี้นะครับตอบว่าฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไงบ้างครับตรวจแล้วทั้ง10ข้อไม่เป็นไรนะครับถ้าตอบถูกไม่หมดหรือว่าตอบไม่ทันเพราะว่าครูเข้าใจว่าเรื่องนี้ยังไงยากอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกฎหมายแล้วก็คำบางคำพวกเรายังไม่เคยได้ยินนะครับต่อไปก็สรุปนะครับอำนาจอธิปไตยนะครับแบ่งออกเป็นกี่ฝ่าย3ฝ่ายก็จะมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัตินะครับประกอบไปด้วยรัฐสภาก็คือส.ส.แล้วก็ส.ว.ทำหน้าที่อะไรแล้วนะฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายกันกองกฎหมายแล้วก็ควบคุมการทำงานควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารของรัฐบาลโดยการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปฝ่ายบริหารนะครับก็มีคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีทำหน้าที่อะไรฝ่ายบริหารก็คือบริหารประเทศตามนโยบายที่แถลงไว้ให้กับรัฐสภาต่อไปนะครับฝ่ายตุลาการฝ่ายตุลาการก็ประกอบไปด้วยศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมยังจำได้ไหมครูบอกว่ามี3ชั้นอุทธรณ์ชั้นแรกชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาแล้วก็ศาลอื่นๆอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารนะครับอำนาจทั้ง3อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะครับเขาจะเรียกว่าจะมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันมีภาษาอังกฤษเรียกว่า check and balance มีการถ่วงดุลยังไงก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ

0: จะควบคุมฝ่ายบริหารโดยการตั้งกระทู้ถามการลงการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนฝ่ายบริหารก็จะมีอำนาจในการยุบสภาเมื่อยุบสภาเมื่อไหร่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารคือไปหมดเลยจะมีอีกทีก็คือเลือกตั้งขึ้นมาใหม่อันนี้ฝ่ายบริหารถ่วงดุลนิติบัญญัตินะส่วนฝ่ายตุลาการก็มีอำนาจในการถ่วงดุล2ฝ่ายนี้ก็คือจะมีศาลที่เรียกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองก็คือจะตัดสินนักการเมืองคดีต่างๆนะครับนี่นะครับก็คืออำนาจอธิปไตยของประเทศไทยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องกฎหมายจราจรให้นักเรียนไปศึกษาป้ายจราจรมาด้วยนะครับว่าป้ายแบบนี้ห้ามไปห้ามผ่านห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวาอะไรยังไงนะครับเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยดูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้าง

0: ระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็ก

0: เมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
6: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:00 น.

19:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าก็ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
3: กระโดด
2: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับช็อกมาช็อกมาช็อกช็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะ
4: เฮ้ย
2: นี่นี่ว่าม
4: าละคนมาแล้ว
2: ยังไม่พอยังไม่พอช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
4: พร้อมเจ็บขาครับ
2: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าสี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
4: เท้าลอย
2: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
4: ฮึบมันไปก่อนคนเดียว
2: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามามา

0: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเอ้าเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
1: ข้างข้ามาหน้า
0: หน้าข้างข้างเอ้าหน้า
2: ข้างข้างข้าง
0: หน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
2: จะเตะดูแล้ว
0: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเค
3: โอเคเราคูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้4 3 2เปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3สองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับอ่ะเท้าวางแล้ววางก็เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
4: คนมันเก่ง
3: 4 3 2เปลี่ยนข้างว่างอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3สองลดเท้าย่อมือสอดขมิ้วหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
4: ปวดท้องเหรอ
3: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
4: ้
3: ตอนนี้ก็

คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็ก

0: ด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่ออยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
1: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
2: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
0: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นแล้วเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็ทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องมาแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับ
1: รายการ
0: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนำ1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันเดี๋ยว

0: ประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะว่าเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่น
1: ะ
0: ตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสสิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
1: คะ
0: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เรียกว่าเป็นการประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: ก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตร
1: ี
0: นะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโอ้โหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแนวนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะและก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายเราก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยน
1: ะ
0: ที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจและได้รางวัลพิเศษด้วยน
1: ะ
0: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์หอกลางที่เขาเชียร์

0: เรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆแล้วดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
1: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติ วันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่โดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยเราติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
2: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจากแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อม ้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการหว่านไปกันน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ตามน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประทานศาสตร์ของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร.1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมาประมาณวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี้ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดไทยเลยที่จะป้องกันไอ้โดยเร็วขึ้นใช่คำไหนอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่านี่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะผลักคือเก็บน้ำคลองหวักซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวักซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อจะท้าอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอยู่แล้วอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกจากคลองหวักซึ่งเป็นลุ่ม น้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากดังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2559นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ
3: Thank you.

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะเก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อ

0: ดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้ต่างเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบพอรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของการค้นหาขั้นสูงนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเช่นเคยนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายเทคนิคและวิธีการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายระบุช่วงเวลาและชนิดของไฟล์และค้นหาข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์มีความน่าเชื่อถือโดยระบุเว็บไซต์และชนิดของรูปภาพค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะครูมีคำถามมาสอบถามกับนักเรียนค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีวิธีการอย่างไรบ้าง

0: ยกมือได้เลยนะคะทางด้านหน้าเชิญค่ะเริ่มจากกระบวนการที่นักเรียนคุ้นเคยทำมาแล้วบ้างก็ได้นะคะว่าการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
1: ใส่หัวข้อที่ต้องการค้นหาครับ
0: ใส่หัวข้อที่ต้องการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยมีใครที่มีวิธีการค้นหาแบบอื่นนอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมคะนอกจากใช้ข้อมูลให้ตรงตามสิ่งที่ต้องการจะค้นหามีไหมลูกยังไม่มีแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะมีความคิดเห็นใกล้เคียงกับของเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางแล้วคะมีวิธีการในการค้นหาข้อมูลอย่างไรที่แตกต่างจากเพื่อนหรือไม่หากมีนะคะนักเรียนนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าวิธีการในการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบไปแล้วเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลโดยแนวคำตอบของคุณครูนะคะคือการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทำได้โดยใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูลบนเว็บแล้วพิมพ์คำค้นในช่องค้นหานะคะนี่คือวิธีการคร่าวๆพื้นฐานเลยที่จะทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้แต่ที่นักเรียนได้ตอบมาก็ถือว่าถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลเราควรที่จะพิมพ์คำค้นหาที่เฉพาะเจาะจงหรือพิมพ์คำที่เราต้องการจะค้นหาให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นตรงกับความต้องการของเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ตอบคำถามไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องค้นหาในวันนี้นักเรียนบางคนอาจจะกำลังสงสัยว่าค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นคืออะไรค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นก็คือการพิมพ์คำค้นหาลงในช่องค้นหาของเว็บไซต์ที่เราต้องการจะใช้ค้นหานั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณครูให้นักเรียนค้นหาเกี่ยวกับวันหยุดในเดือนสิงหาคมนักเรียนก็แค่พิมพ์ข้อความเหล่านี้ลงในช่องค้นหากระบวนการนี้เราเรียกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นนั่นเองค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องค้นหาในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2หัวข้อค่ะหัวข้อแรกนะคะเกี่ยวกับท่าบริหารป้องกันการปวดเมื่อยเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานและหัวข้อที่2ก็คือของฝากแทนใจที่มอบให้กับคนในครอบครัวมีอะไรบ้างทั้ง2หัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยการพิมพ์ค้นหาแบบคำค้นโดยคุณครูขอแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งทางซ้ายมือของคุณครูนะคะจะให้ค้นหาข้อมูลในส่วนแรกที่เป็นเกี่ยวกับท่าบริหารเพื่อป้องกันการปวดเมื่อยเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ฝั่งทางขวามือของคุณครูนะคะจะให้ค้นหาในส่วนที่2ที่เป็นของฝากแทนใจที่จะมอบให้กับคนในครอบครัวนะคะในกรณีนี้นักเรียนปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มการหรืออาจจะช่วยกันค้นหาในห้องของตัวเองก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลไปพร้อมๆกันว่าเมื่อนักเรียนลองค้นหาด้วยคำค้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไรโดยวิธีการค้นหานะคะนักเรียนสามารถเข้าที่เว็บไซต์ของ google.com แล้วพิมพ์คำค้นหาได้เลยซึ่งนักเรียนนะคะเคยใช้กระบวนการนี้มาหลายครั้งแล้วคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถค้นหาได้อย่างแน่นอนนะคะในกระบวนการกิจกรรมนี้มีนักเรียนคนใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมลูกยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการค้นหาคุณครูได้บอกไปแล้วนะคะส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องตอบคำถามก็คือเมื่อนักเรียนค้นหาได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนลองนำเสนอดูว่าสิ่งที่นักเรียนได้ค้นหาได้ผลลัพธ์ว่าอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางอย่าลืมเตรียมที่จะนำเสนอไว้ด้วยนะคะว่าเมื่อค้นหาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการค้นหาข้อมูลได้เลยค่ะตามหัวข้อที่มีให้ข้างต้นนี้เลยนะคะได้เลย

0: ค่ะหลังจากกิจกรรมที่คุณครูได้ให้นักเรียนลองค้นหาข้อมูลนะคะนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้เก่งทุกคนเลยเมื่อคุณครูได้ให้เวลานักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะนักเรียนใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวเองก็สามารถค้นหาข้อมูลแล้วก็ได้คำตอบที่ต้องการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่านักเรียนได้ค้นหาข้อมูลแล้วมีข้อมูลใดบ้างที่แสดงผลขึ้นมาเกี่ยวกับทั้ง2หัวข้อนี้นะคะโดยเราจะเริ่มจากหัวข้อแรกกันเลยเกี่ยวกับท่าบริหารเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะคะจะเป็นทางฝั่งซ้ายมือของคุณครูเพราะฉะนั้นขอตัวแทนคนแรกในการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะค้นหาด้วยการใช้คำค้นตัวแทนนักเรียนคนแรกเป็นใครคะของทางซ้ายมือของครูใครลูกยกมือได้เลยคนแรกคนแรกเริ่มเลยค่ะข้อมูลที่นักเรียนค้นหาแล้วโดยการพิมพ์ข้อความจากที่ครูกำหนดให้ผลลัพธ์ที่แสดงผลขึ้นมาคืออะไรคะ
1: คือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชครับ
0: เป็นโรงพยาบาลศิริราชใช่ไหมคะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรลูก
1: เกี่ยวกับท่าบริหารเวลาแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานครับ
0: แล้วมีบอกลักษณะอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: มีครับอย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมครับ
0: ก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะก็เก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะคะคนต่อไปค่ะลูกคนที่2ที่จะนำเสนอข้อมูลในเรื่องนี้ที่คิดว่าแตกต่างจากของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เป็นใครคะยกมือได้เลยลูกทางด้านหน้าเชิญค่ะข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้นมาที่แตกต่างจากเพื่อนโดยเพื่อนใช้ของโรงพยาบาลสิริราชของนักเรียนเป็นข้อมูลเว็บไซต์ของอะไรคะ
2: TOSH คร
0: ับเป็นเว็บไซต์ของ TOSH ใช่ไหมคะเว็บไซต์นี้นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลอะไรบ้างลูก
2: ท่าบริหารต่างๆจากโรคออฟฟิศซินโดรมครับ
0: เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับท่ากายบริหารที่ช่วยรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะก็จะเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้ค้นหาตรงไปกับประเด็นนั้นเลยใกล้เคียงกับของเพื่อนใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ TOSH เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ในหัวข้อแรกนักเรียนก็จะเห็นว่าความแตกต่างของทั้ง2คนนะคะก็จะมีในเรื่องของข้อมูลที่ได้นำเสนอออกมานะคะข้อมูลแรกเนี่ยจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยรวมไปถึงการใช้ท่าบริหารต่างๆเพื่อที่จะรักษาโรคนี้ได้นะคะส่วนเว็บไซต์ที่2จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับท่ากายบริหารซะส่วนใหญ่นะคะว่าถ้าหากเกิดอาการเหล่านี้ควรจะบริหารร่างกายด้วยท่าใดบ้างนะคะโดยนักเรียนก็ได้อ้างอิงแหล่งที่มาของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก่อนที่เราจะสรุปของ2คนนี้เราไปกันต่อในหัวข้อถัดไปที่เกี่ยวกับของฝากแทนใจกันดีกว่าจะเป็นฝั่งทางขวามือของ

0: คุณครูนะคะขอตัวแทนคนแรกที่จะนำเสนอเกี่ยวกับผลการค้นหาในข้อนี้ค่ะคนแรกยกมือเลยลูกทางด้านหน้าเชิญค่ะส่งไม้ให้เพื่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนลองค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลของฝากแทนใจที่มอบให้กับคนในครอบครัวผลลัพธ์ที่ได้ในเว็บไซต์ที่หนูได้ค้นหาดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: 12ของขวัญแทนใจให้คุณแม่ที่รักเสมอค่ะ
0: เกี่ยวกับ12ของขวัญแทนใจให้กับคุณแม่ที่รักเสมอใช่ไหมคะแสดงว่าเว็บไซต์เนี่ยได้ทำการประมวลผลมาแล้วว่าช่วงนี้ใกล้วันแม่ใช่ไหมคะแล้วเป็นของเว็บไซต์อะไรลูก
1: happeningandfriends.com ค่ะ
0: อะไรนะลูก happening ใช่ไหมคะ happening.com ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่แสดงขึ้นมาในส่วนแรกเลยที่นักเรียนเห็นใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคนต่อไปต้องขอบคุณเว็บไซต์ happening.com ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะคนต่อไปเลยลูกอีกหนึ่งคนใครคะด้านหลังเมื่อนักเรียนใช้คำค้นหาเหล่านี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างหรือเหมือนกันกับเพื่อนอย่างไรนำเสนอได้เลยลูก
2: หนูได้เว็บไซต์thermosthailand.com ค่ะ
0: เว็บไซต์ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วเว็บไซต์นี้นำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
2: 6ของขวัญแทนใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางจิตใจค่ะ
0: จะเห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างจากเพื่อนคนสักครู่นี้ใช่ไหมคะก็คือเป็น6ของขวัญแทนใจใช่ไหมคะก็จะเป็นในส่วนของครอบครัวแทนใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วในเว็บไซต์นี้มีการนำเสนอแนะนำของขวัญอะไรบ้างคร่าวๆสักนิดหนึ่งค่ะ
2: มีรูปวาดเครื่องปั้นดินเผาและไหมพรมที่ถูกถักเองค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากที่เป็นสิ่งของใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Thermos Thailand ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราได้นำเสนอผลลัพธ์ในการค้นหาของทั้ง2ข้อมูลไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าความแตกต่างในการค้นหาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะคะในส่วนแรกที่เป็นเกี่ยวกับท่าบริหารนะคะก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของข้อมูลที่นำเสนอออกมาและทางฝั่งของขวัญแทนใจนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนแรกเนี่ยจะเป็นของขวัญในเทศกาลของวันแม่นะคะส่วนคนที่สองก็จะเป็นของขวัญแทนใจที่เกี่ยวกับครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของของใช้หรือของฝากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอถามนักเรียนโดยรวมเลยว่าจากการค้นหาทั้ง2ข้อมูลเหล่านี้นักเรียนคิดว่าตรงตามความต้องการของนักเรียนไหมคะตอบเสียงดังๆเลยลูกตรงตามความต้องการของนักเรียนไหมลูกนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าตรงแต่คุณครูเห็นบางคนก็สายหน้าเช่นเดียวกันใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าไม่ตรงเพราะฉะนั้นแสดงว่าในทางฝั่งนี้ที่เป็นของฝากแทนใจนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะต้องการให้แสดงผลเกี่ยวกับของฝากที่เป็นในลักษณะของอาหารก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องการให้เป็นของใช้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะคุณครูได้เห็นแล้วว่านักเรียนหลายๆคนนะคะอาจจะบอกว่าตรงตามความต้องการแต่นักเรียนบางคนก็ยังรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้ยังไม่ชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีวิธีการที่จะช่วยทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตรงตามความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นโดยการใช้เครื่องหมายต่างๆเข้ามาช่วยนะคะได้แก่เครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายลบเข้ามาช่วยนั่นเองซึ่งการค้นหาเหล่านี้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนลองสาธิตแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันว่าเมื่อเราใช้เครื่องหมายเข้ามาช่วยแล้วนะคะจะมีข้อความหรือข้อมูลที่ได้ออกมาว่าอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ Google ลองคุณครูไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเมื่อเราใช้คำค้นหาบวกกับการใช้เครื่องหมายเข้ามาช่วยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างหากคุณครูต้องการให้นักเรียนค้นหาคำว่าลูกเกดนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ค้นหาไปพร้อมๆกันเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์คำค้นหาคำว่าลูกเกดลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ของลูกเกดที่เป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้แต่อย่าลืมนะคะว่าลูกเกดไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่ใช้รับประทานได้อย่างเดียวคุณครูจะยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายบวกเพิ่มเติมเข้ามานะคะนักเรียนลองพิมพ์เครื่องหมายบวกลงไปแล้วก็ต่อด้วยคำว่าดารานะคะเมื่อนักเรียนใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็คำว่าดาราแล้วผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ จากที่ลูกเกดที่เป็นของรับประทานเปลี่ยนมาเป็นคุณลูกเกดเมธนีที่เป็นดารานั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าการค้นหาในครั้งแรกที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายนะคะจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นของรับประทานแล้วก็อย่างอื่นที่หลากหลายกันไปแต่เมื่อมีการใช้เครื่องหมายเข้ามาจะเป็นการระบุที่ชัดเจนขึ้นนะคะเมื่อระบุไปว่าลูกเกดที่เป็นดาราผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคุณลูกเกดเมธนีเพียงเท่านั้นแต่ถ้าลบคำว่าดาราออกอาจจะบวกด้วยคำว่าอาหารก็อาจจะเป็นเมนูอาหารที่ทำจากลูกเกดก็ได้อะลองทำไปพร้อมๆกันนะคะแบบนี้เห็นไหมคะจะมีหลายอย่างที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องหมายนะคะจะเป็นการระบุลักษณะที่ชัดเจนทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นมากขึ้นซึ่งเทคนิคเหล่านี้นะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้ในการทำใบงานในวันนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองศึกษาข้อมูลนะคะในใบความรู้ที่1กันก่อนเลยนะคะในใบความรู้ที่1นะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะบทบาทของครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คนศึกษาความรู้ที่1เรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและทำใบงาน01เรื่องการค้นหาขั้นสูงข้อที่1และข้อที่2นะคะนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจากนั้นช่วยกันทำใบงาน01การค้นหาขั้นสูงข้อ1และข้อที่2เดี๋ยวก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติคุณครูขอพานักเรียนมาชมใบความรู้แล้วก็ใบงานกันก่อนเลยนะคะในส่วนของใบความรู้มีดังนี้เลยค่ะนักเรียนใบความรู้ที่1นะคะจะเป็นงานนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมค้นหานะคะโดยเราจะใช้เว็บไซต์ google.com ในการค้นหานั่นเองโดยการค้นหาขั้นสูงจะแตกต่างกับการค้นหาปกติเลยเพราะว่าเมื่อเราใช้เทคนิคนี้นะคะจะมีการใช้เครื่องหมายเมื่อสักครู่ที่ครูได้นำเสนอไปใช่ไหมลูกมีการใช้เครื่องหมายเข้ามาช่วยนะคะมีการใช้ข้อความอื่นๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การค้นหาข้อมูลเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็ตรงตามความต้องการมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือศึกษาใบความรู้แล้วก็ร่วมกันทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยว่าใบความรู้ยังมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกนะคะในส่วนของใบความรู้ข้อที่2นะคะจะเป็นเทคนิคการค้นหาขั้นสูงนะคะการค้นหาข้อมูลขั้นสูงโดยจะมีในเรื่องของใช้เครื่องหมายคำพูดเห็นไหมคะ2ใช้เครื่องหมายบวกหรือลบเสื่อมคำ 3. ระบุประเภทของเว็บไซต์ 4. ระบุประเภทของไฟล์ 5. การค้นหาโดยระบุช่วงเวลานะคะนักเรียนจะเห็นว่าเทคนิคเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนสามารถนำมาใช้ในการทำใบงานได้เลยนักเรียนสามารถศึกษาในใบความรู้ได้นะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องดูและก็ตรวจสอบข้อมูลว่าในเว็บไซต์นั้นๆมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนจะนำข้อมูลมาใช้นะคะแล้วก็อ้างอิงที่มาให้ชัดเจนมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนหรือไม่มีผู้เผยแพร่มีวันที่เผยแพร่ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงส่วนนี้นักเรียนก็สามารถศึกษาได้ในใบความรู้ไปเลยนะคะส่วนใบงานอย่างที่คุณครูบอกว่าคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบงานมีชื่อว่าการค้นหาขั้นสูงนั่นเองโดยใบงานในวันนี้เราจะทำแค่ข้อที่1และข้อที่2กันก่อนนะคะในข้อที่1จะเป็นคำค้นหาตามช่วงเวลาโดยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ตามหลักการค้นหาข้อมูลขั้นสูงในข้อที่1ค้นหาตามช่วงเวลานักเรียนจะเห็นว่า 1.1 จะให้นักเรียนค้นหาคำว่าคู่กรรมอันดับแรกเมื่อนักเรียนค้นหาคำว่าคู่กรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่คืออะไรให้นักเรียนบันทึกคำตอบได้เลยเราจะต้องบันทึกคำตอบในครั้งแรกก่อนว่าการค้นหาส่วนใหญ่คืออะไรแล้วก็นักเรียนจะเห็นว่าค้นหาโดยระบุช่วงเวลาแล้วตามด้วย1990เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เราได้ใช้เครื่องหมายบวกกันไปแล้วตรงส่วนนี้นักเรียนสามารถนำเครื่องหมายบวกเข้ามาช่วยได้โดยพิมพ์คำว่าคู่กรรมไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย1990ได้เลยแล้วนักเรียนลองดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรนะคะในข้อ 1.2 เช่นเดียวกันกาแฟสดอันดับแรกพิมพ์คำว่ากาแฟสดก่อนผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรบันทึกลงไปหลังจากนั้นบวกด้วยช่วงเวลา1977ถึง1978แล้วดูกันว่าเมื่อผลลัพธ์ในช่วงเวลานี้จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟสดว่าอย่างไรบ้างซึ่งผลลัพธ์แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันนะลูกเพราะว่าการค้นหาข้อมูลสามารถนำเสนอได้หลากหลายเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะได้ข้อมูลหรือบางคนอาจจะไม่พบข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในข้อที่1มีใครอยากถามก่อนไหมลูก ราะฉะนั้นในข้อที่1ยังไม่มีใครสอบถามครูขอไปในข้อที่2เลยนะคะข้อที่2ค่อนข้างจะซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะคะในข้อที่2จะเป็นการค้นหาตามชนิดไฟล์โจทย์มีอยู่ว่าต้องการค้นหาข้อมูลประชากรต่างๆไปเรื่อยๆใช่ไหมลูก

ทีนี้ในข้อที่สองถ้านักเรียนศึกษาใบความรู้ในส่วนของการค้นหาด้วยชนิดไฟล์โดยวิธีการค้นหาอันดับแรกโจทย์มีอยู่ว่าให้ค้นหาข้อมูลประชากรนักเรียนอาจจะใช้คำค้นหาที่แตกต่างกันได้นะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันส่วนกระบวนการในส่วนแรกค้นหาแบบธรรมดาโดยใช้คำค้นว่าอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะบางคนอาจจะใช้ประชากรในทุกจังหวัดหรือประชากรแต่ละจังหวัดหรืออะไรก็ได้ที่สอดคล้องกับโจทย์ที่มีให้นะคะหลังจากนั้นก็บันทึกผลคำค้นหาไปด้วยว่าเมื่อใช้คำค้นหาตามนั้นแล้วผลที่ได้คืออะไรแต่ว่าในข้อนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีการค้นหาขั้นสูงแบบระบุชนิดไฟล์โดยใช้คำค้นว่าอะไรนะคะนักเรียนจะต้องใช้คำค้นจากครั้งแรกอ่ะสมมุติว่านักเรียนใช้คำค้นว่าประชากรแต่ละจังหวัดสมมุตินะนักเรียนก็จะได้ผลการค้นหาในครั้งแรกมาแล้วและในครั้งที่2เขาต้องการให้นักเรียนใช้การค้นหาขั้นสูงเข้ามาช่วยโดยระบุชนิดไฟล์ซึ่งกระบวนการนี้ศึกษาได้จากในใบความรู้นะคะโดยวิธีการใส่คำค้นหาโดยระบุชนิดไฟล์ก็คือพิมพ์คำว่าหัวข้อที่เราค้นหาอย่างเช่นประชากรแต่ละจังหวัดแล้วก็ใช้เครื่องหมาย underscore แล้วตามด้วยคำว่า file type แล้วก็ต่อด้วยนามสกุลไฟล์นามสกุลไฟล์มีอะไรบ้างนะคะก็จะมี pdf file xlxs นะคะแล้วก็ไฟล์ doc ที่เป็นไฟล์ document เกี่ยวกับไฟล์ word นั่นเองขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าต้องการจะได้ไฟล์แบบไหนนะคะบางคนอาจจะเลือกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูว่าวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้ชนิดไฟล์เป็นอย่างไรแล้วเราค่อยทำไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่ 2.1 ก็จะเป็นสถานการณ์ของประชากรนะคะส่วนข้อที่ 2.2 จะเป็นในเรื่องของการค้นหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทยเช่นเดียวกันนักเรียนจะต้องเลือกคำค้นหาด้วยตัวเองเนาะว่าหากมีโจทย์เกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทยนักเรียนจะค้นหาด้วยคำใดบ้างนะคะแล้วก็เมื่อใช้การค้นหาขั้นสูงโดยระบุชนิดหรือประเภทของไฟล์ขึ้นมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันหรือไม่นะคะตรงส่วนของใบงานวันนี้เรามีแค่2ข้อนะคะข้อที่1ก็จะมี2ข้อย่อยข้อที่2ก็มี2ข้อย่อยเช่นเดียวกันนะคะในระหว่างนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสาธิตในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในข้อที่2ให้ดูนะคะเพราะว่าข้อที่1เราได้ลองทำไปเมื่อสักครู่นี้แล้วโดยการใช้เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะส่วนข้อที่2เดี๋ยวครูจะพิมพ์เป็นตัวอย่างให้ว่าถ้านักเรียนต้องการจะค้นหาโดยใช้นามสกุลไฟล์จะสามารถพิมพ์ได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าวิธีการค้นหาโดยใช้นามสกุลไฟล์เป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในระหว่างนี้ศึกษาความรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยสมมุติว่าคุณครูอยากจะพิมพ์เกี่ยวกับข้อมูลนะคะโรคลมแดดในประเทศไทยแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะอันดับแรกสมมุติคุณครูต้องการจะค้นหาเกี่ยวกับโรคลมแดดในประเทศไทยคุณครูก็พิมพ์คำค้นหาธรรมดาแบบนี้ลงไปเลยแล้วก็กด enter นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีหลายเว็บไซต์เลยนะคะโดยอันดับแรกอ้างอิงนะคะของโรงพยาบาลสินแพทย์นะคะก็มีการนำเสนอในช่วงฤดูร้อนหลายจังหวัดในประเทศไทยข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณครูต้องการข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF ที่เป็นเกี่ยวกับสถิติต่างๆหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่นำเสนอออกมาในรูปแบบของไฟล์ PDF นะคะคุณครูก็จะพิมพ์เพิ่มเติมลงไปต่อจากข้อมูลครั้งแรกเลยนะคะโดยใส่เครื่องหมาย underscore แบบนี้นะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะคะเครื่องหมาย underscore นะคะจะอยู่ตรงขอไข่ฝั่งที่เป็นภาษาไทยนะคะและว่านักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเครื่องหมาย underscore จะอยู่ข้างๆของตัวขอไข่ในภาษาไทยแต่อย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็พิมพ์คำว่า file type สามารถพิมพ์เป็นพิมพ์เล็กก็ได้หรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะตอนนี้นักเรียนพิมพ์นะคะ underscore file type เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นเครื่องหมายโคลอนนะคะโคลอนจะเป็นจุด2จุดแบบนี้โคลอนจะอยู่ตรงวอแหวนนะคะแต่อยู่ในฝั่งของภาษาอังกฤษทางด้านบนหากนักเรียนต้องการจะพิมพ์เครื่องหมายโคลอนนักเรียนสามารถกดปุ่มชิปไปด้วยได้เลย

แต่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อนนะคะกดปุ่ม Shift แล้วก็กดตรงสัญลักษณ์โคลอนเครื่องหมายโคลอนได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ประเภทไฟล์ที่นักเรียนต้องการจะค้นหานะคะคุณครูอยากได้ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF แบบนี้นะคะเป็นไฟล์ PDF ที่จะใช้ในการนำเสนอข้อมูลนี่คือวิธีการพิมพ์นะคะข้อมูลโดยการใส่ประเภทหรือชนิดไฟล์ลงไปซึ่งจะอยู่ในใบความรู้นะคะในข้อที่4นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นนักเรียนกด Enter ได้เลยนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นของโรงพยาบาลสินแพทย์นะคะที่นำเสนอข้อมูลมาก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะคะแต่เมื่อเราใส่ชนิดไฟล์อย่างชัดเจนนะคะเว็บไซต์ที่ได้เว็บไซต์แรกเลยจะเป็นของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับโรคฮิสโตรกโรคลมร้อนหรือโรคลมแดดที่จะเป็นไฟล์ PDF เห็นไหมคะทางด้านหลังจะมีการบอกไว้เลยว่าเป็นไฟล์ PDF เพราะฉะนั้นเมื่อเราระบุชนิดไฟล์นะคะไฟล์ที่ได้หรือเว็บไซต์ที่แสดงผลก็จะเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชนิดไฟล์ที่เราระบุไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะที่นำเสนอข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องของการค้นหาข้อมูลโดยใส่ชนิดไฟล์มีไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานแล้วก็บันทึกคำตอบให้เรียบร้อยในขณะทำใบงานนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยยกมือสอบถามกับคุณครูได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากเกิดปัญหาในการค้นหาข้อมูลหรือมีปัญหาในเรื่องของการใส่ชนิดไฟล์ต่างๆนะคะนักเรียนสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติในการค้นหาได้เลยค่ะ

เอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการทำรายงานเมื่อสักครู่นี้นักเรียนหลายๆคนนะคะได้ค้นหาข้อมูลนะคะโดยใช้เครื่องหมายบวกรวมไปถึงการระบุชนิดไฟล์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบที่ได้ดูค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรนะคะขอตัวแทนนักเรียนทั้ง2คนออกมานำเสนอทางด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกโดยนักเรียนทั้ง2คนนะคะจะแบ่งกันนำเสนอคนที่1จะนำเสนอในข้อที่1

0: นะคะแล้วก็คนที่2จะเป็นในส่วนของข้อที่2นั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยลูกในข้อแรกที่เป็นการค้นหาข้อมูลตามช่วงเวลาผลลัพธ์ที่ได้ว่าอย่างไรบ้างข้อ 1.1 ค้นหาเกี่ยวกับคู่กรรมผลการค้นหาส่วนใหญ่คืออะไรคะ
1: หนังละครเรื่องคู่กรรมปี2556ครับ
0: ปีพ.ศ. 2556ใช่ไหมคะแล้วเมื่อนักเรียนค้นหาโดยระบุช่วงเวลาโดยใช้วิธีการค้นหาอย่างไรนะของนักเรียน
1: เติมบวกข้างหลังหนังคู่กรรมครับ
0: เติมเลขก็คือเติมเครื่องหมายบวกข้างหลังแล้วก็ตามด้วยหมายเลข1990ใช่ไหมคะเป็นระบุช่วงเวลาลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้ล่ะคะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ค้นหาได้หนังหรือละครเรื่องคู่กรรมปี2533ครับ
0: ก็คือยังคงเป็นละครคู่กรรมแต่จะต่างกันในเรื่องของปีพ.ศ.ใช่ไหมลูกก็จะเป็นหนังที่เก่าไปกว่านั้นนะคะเก่งมากๆเลยในข้อที่ 1.2 ลูกกาแฟสดผลการค้นหาส่วนใหญ่เมื่อพิมพ์คำว่ากาแฟสดแล้วผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่คืออะไรคะ
1: สูตรชงกาแฟสดครับ
0: จะแสดงส่วนใหญ่จะเป็นสูตรชงกาแฟใช่ไหมลูกแล้วเมื่อนักเรียนใช้เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมไหมคะ
1: เหมือนเดิม
0: แล้วก็บวกช่วงเวลาก็คือ1971-1978ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรคะ
1: ประวัติความเป็นมาของกาแฟหรือว่าแหล่งกำเนิดของกาแฟครับ
0: ก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันลงไปอีกนะคะจากที่ค้นหาตอนแรกได้แค่สูตรการชงกาแฟพอเพิ่มช่วงเวลาเข้าไปก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอประวัติกาแฟรวมไปถึงแหล่งกำเนิดใช่ไหมลูกเห็นไหมคะว่าการใช้ช่วงเวลาเข้ามาช่วยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะเก่งมากๆเลยงั้นเดี๋ยวต่อไปในส่วนของข้อที่2นะคะจะเป็นการค้นหาตามชนิดไฟล์เริ่มจากข้อ 2.1 เลยค่ะที่เป็นการค้นหาข้อมูลประชากรแต่ละจังหวัดโดยเริ่มแรกค้นหาแบบธรรมดานักเรียนใช้คำค้นว่าอะไรลูก
2: ข้อมูลประชากรแต่ละจังหวัดในประเทศไทยครับ
0: แล้วผลการค้นหาที่พบล่ะคะ
2: กรมการปกครองข้อมูลทั่วไปด้านประชากรครับ
0: จะเป็นข้อมูลของเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะคะแล้วเมื่อนักเรียนใช้การค้นหาขั้นสูงโดยการระบุชนิดไฟล์คำที่ใช้ในการค้นหาคืออะไรลูก
2: ข้อมูลประชากรแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
0: underscore
2: fi
0: ก็คือไฟล์underscore ไฟล์ไทป์ใช่ไหมลูก Under... แล้วนามสกุลไฟล์ที่ใช้ค้นหาเป็นนามสกุลไฟล์อะไรคะ
2: pdf ค่ะ
0: เลือกเป็นไฟล์ pdf ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนระบุชนิดไฟล์เสร็จแล้วผลลัพธ์ในการค้นหาที่ได้คืออะไรลูก
2: การเคหะแห่งชาติวงเล็บ pdfรายงานจำนวนประชากรและบ้านทั่วราชอาณาจักรไทยปี2562ครับ
0: จะเป็นข้อมูลของเว็บไซต์การเคหะใช่ไหมคะโดยไฟล์ที่แสดงออกมาจะเป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมลูกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทั่วราชอาณาจักรเลยใช่ไหมคะในปี2562ใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าผลการค้นหาที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเลยเมื่อมีการระบุชนิดไฟล์นะคะข้อที่ 2.2 นะคะข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทยนักเรียนใช้คำค้นหาแบบธรรมดาว่าอย่างไรลูก
2: โรคมะเร็งในประเทศไทยครับ
0: โรคมะเร็งในประเทศไทยเลยผลการค้นหาที่ได้ล่ะคะ
2: โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตครับ
0: โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตใช่ไหมคะแล้วเมื่อนักเรียนใช้การค้นหาขั้นสูงโดยใส่ชนิดไฟล์ลงไปผลการค้นหาที่ใช้คืออะไรลูก
2: โรคมะเร็งในประเทศไทย
0: underscore ไฟล์ไทป์ใช่ไหมลูก
2: คร
0: ับ แล้วนามสกุลไฟล์ที่เลือกเป็นอะไรคะ
2: PDF ค่ะ
0: เป็น PDF นะคะผลการค้นหาที่ได้ว่าอย่างไรคะ
2: คือเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขวงเล็บ PDF โรคมะเร็งวงเล็บ cancer
0: เกี่ยวกับโรคมะเร็งใช่ไหมคะของเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนักเรียนจะเห็นว่าผลการค้นหาของเพื่อนทั้ง2ข้อเลยนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ทั่วไปเลยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลคร่าวๆแต่เมื่อนักเรียนระบุชนิดไฟล์ที่เป็น PDF นะคะก็จะมีเว็บไซต์ที่แนบไฟล์ PDF ไว้แสดงผลขึ้นมาตรงส่วนนี้นักเรียนหลายๆคนนะคะอาจจะเขียนออกมาในรูปแบบของลิงก์หรือที่อยู่เว็บไซต์ก็ได้หรืออาจจะเขียนออกมาในข้อมูลที่นักเรียนได้นำเสนอเช่นเดียวกันก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆที่นำเสนอออกมาเป็นไฟล์ PDF นะคะซึ่งจะเห็นข้อแตกต่างตรงส่วนนี้ได้อย่างชัดเจนเลยขอขอบคุณนักเรียนทั้ง2คนนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะตรงส่วนนี้นะคะ

เรียนในข้อที่2นักเรียนคนอื่นอาจจะสามารถใช้นามสกุลไฟล์แบบอื่นก็ได้นะคะแล้วก็นำเสนอมาได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าเมื่อเราลองค้นหาในลักษณะใกล้เคียงกันผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะโดยผลการค้นหาของอาจจะไม่ตรงกับของนักเรียนก็ได้เพราะว่าวิธีการค้นหาเราแตกต่างกันนะคะโดยคุณครูเนี่ยใช้เครื่องหมายเหมือนกับนักเรียนนะคะมีการใช้การระบุชนิดไฟล์แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันตรงส่วนของชนิดไฟล์ก็ได้หรือการบันทึกคำตอบอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะของครูเป็นแค่เพียงแนวทางเพียงเท่านั้นนะคะเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าในส่วนของข้อแรกนะคะการค้นหาตามช่วงเวลานะคะคู่กรรมผลการค้นหาส่วนใหญ่ก็คือละครคู่กรรมสายย้อนหลังปี2565และภาพยนตร์ปี2564และหลังจากนั้นครูได้ค้นหาโดยระบุช่วงเวลาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นภาพยนตร์คู่กรรมในปี2533นะคะก็จะใกล้เคียงกับของนักเรียนเลยในส่วนของกาแฟสดนะคะผลการค้นหาส่วนใหญ่คือสูตรชงกาแฟสดและเมื่อระบุช่วงเวลาเข้าไปนะคะผลการค้นหาของครูกลับกลายเป็นว่าไม่พบข้อมูลเลยแต่ของนักเรียนพบข้อมูลถือว่าถูกต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่านักเรียนจะทำผิดนะคะเพราะว่าในการค้นหาของแต่ละคนสามารถค้นหาได้แล้วก็มีข้อมูลที่แตกต่างกันแต่ในช่วงเวลาที่ครูได้ทำการค้นหานะคะแสดงผลออกมาแล้วว่าไม่มีการพบข้อมูลใดๆเลยซึ่งที่นักเรียนทำมาก็ไม่ใช่ว่าจะผิดนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลได้แล้วก็นำเสนอออกมาได้แสดงว่าเราได้คำตอบใกล้เคียงกันนะคะอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่กระบวนการในการค้นหาของเราถูกต้องแล้วนะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนที่ค้นหาตามชนิดไฟล์ 2.1 ที่เป็นในส่วนของข้อมูลประชากรนะคะเมื่อค้นหาแบบธรรมดาครูใช้คำว่าจำนวนประชากรรายจังหวัดผลการค้นหาที่พบก็คือได้ข้อมูลประชากรปี2564สถิติประชากรศาสตร์ประชากรและเคหะสำนักงานสถิติแห่งชาติเห็นไหมคะการค้นหาของเราใช้คำค้นหาที่แตกต่างกันผลลัพธ์ก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อครูใช้การค้นหาขั้นสูงโดยระบุชนิดไฟล์ของครูนะคะจะเป็นไฟล์ไทป์ประเภท XLSX นะคะจะเป็นไฟล์ของ Microsoft Excel นะคะผลลัพธ์ที่ได้ในส่วนนี้ผลการค้นหาของครูจะแนบเป็นลิงก์ที่มาของเว็บไซต์นะคะนักเรียนอาจจะแนบเป็นชื่อข้อมูลหรือชื่อเว็บไซต์เหมือนที่นักเรียนนำเสนอก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับกระบวนการหรือวิธีในการนำเสนอนะคะส่วนของครูก็จะเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ดังนี้เลยนะคะในข้อที่ 2.2 นะคะข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะครูใช้คำค้นหาแบบธรรมดาก็คือมะเร็งประเทศไทยนะคะผลการค้นหาก็จะเป็นสถิติมะเร็งในคนไทยเว็บมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นคุณครูใช้การค้นหาขั้นสูงโดยระบุชนิดไฟล์นะคะโดยคุณครูใช้เป็นไฟล์ docx นะคะนามสกุลไฟล์นี้คือนามสกุลของไฟล์ word นะคะเป็นไฟล์ประมวลคำนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนอาจจะนำเสนอเป็นชื่อของไฟล์ชื่อของเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ได้ก็ได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนจากแนวคำตอบของครูนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่2นะคะผลการค้นหาของเราอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่อย่างน้อยกระบวนการในการค้นหานะคะเราใช้กระบวนการเดียวกันโดยการค้นหาข้อมูลแล้วก็ตามด้วยชนิดของไฟล์รวมไปถึงข้อที่1นะคะที่มีการใช้เครื่องหมายบวกแล้วก็ระบุช่วงเวลาเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอย่างน้อยตอนนี้นักเรียนสามารถค้นหาได้ถูกกระบวนการถึงแม้ผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะขึ้นอยู่กับการค้นหาแล้วก็คำที่ใช้ในการค้นหานั่นเองเก่งมากๆทุกคนเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะครูขอเข้าสู่ในส่วนของสรุปบทเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนอภิปรายเทคนิคในการค้นหาข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในประเด็นคำถามต่อไปนี้บทบาทนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายเทคนิคในการค้นหาข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการโดยการตอบคำถามค่ะเรามาชมคำถามสรุปบทเรียนกันเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าจากเทคนิคการค้นหาขั้นสูงนักเรียนจะเลือกใช้วิธีการค้นหาข้อมูลอย่างไรและก่อนนำข้อมูลไปใช้ต้องทำอย่างไรบ้างขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะลองสรุปจากที่เราได้ลองค้นหาในใบงานไปก็ได้ว่าหากเราจะต้องใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงนักเรียนจะใช้วิธีการอย่างไรบ้างค่ะตัวแทนสักหนึ่งคนลูกทางด้านหน้าก็ได้นะคะ

0: สักหนึ่งคนมีไหมลูกขอเป็นเลขที่5แล้วกันค่ะเลขที่5คือใครคะทางด้านนี้นะคะตอบจากที่เราลองค้นหาเมื่อสักครู่ก็ได้นะลูกการค้นหาขั้นสูงในข้อที่ 2.2 เรามีการระบุชนิดไฟล์ใช่ไหมคะนักเรียนลองอธิบายตรงส่วนนั้นเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการค้นหาอย่างอื่นก็ได้ในข้อที่1ก็ได้นะลองเลือกสัก1วิธีลูกหนูใช้วิธีการค้นหาขั้นสูงแบบใดคะ
1: ใช้วิธีการค้นหาโดยใช้คำว่า PDF ครับ
0: ก็คือเป็นการระบุชนิดไฟล์ใช่ไหมลูกโดยพิมพ์ underscore file type แล้วก็เลือกระบุเป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมคะแล้วเมื่อนักเรียนค้นหาเสร็จแล้วก่อนจะนำข้อมูลไปใช้หนูจะต้องทำอย่างไรบ้างอันดับแรกได้ข้อมูลและก่อนที่จะนำไปนำเสนอเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อไปลูก
1: นำแหล่งที่มาเขียนในแบบฝึกหัด
0: ก็คือทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือรวมไปถึงระบุแหล่งที่มาใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนได้ตอบจากใบกิจกรรมก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะที่เพื่อนตอบมาถือว่าถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่ามีการเลือกใช้วิธีการในการค้นหาโดยระบุชนิดไฟล์หลังจากนั้นต้องนำแหล่งอ้างอิงมาบันทึกคำตอบให้เรียบร้อยเพราะทุกครั้งที่เรานำข้อมูลจากแหล่งเว็บไซต์ใดก็แล้วแต่จะต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะเรามาชมแนวคำตอบกันค่ะนักเรียนแนวคำตอบมีอยู่ว่าเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการค้นหาจากนั้นควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆอยู่เสมอนะคะจากแนวคำตอบของคุณครูนะคะนักเรียนควรจะเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการนะคะอย่างเพื่อนใช้วิธีการระบุชนิดไฟล์ก็ได้นักเรียนหลายๆคนอาจจะใช้วิธีการบวกเครื่องหมายใช่ไหมคะนำเครื่องหมายมาใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในการค้นหาข้อมูลมีเทคนิคต่างๆมากมายสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะค้นหานั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปครูมีการบ้านหนึ่งอย่างให้นักเรียนได้ทำก็คือแบบประเมินตนเองกลับไปประเมินตนเองให้เรียบร้อยนะคะว่าในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเจออุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างอยากจะพัฒนาหรืออยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการค้นหาขั้นสูงขั้นที่2จำได้ไหมในใบงานเรายังเหลือข้อที่3กับข้อที่4นะคะเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าเราจะมาทำใบงานข้อที่3และข้อที่4กันนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน01การค้นหาขั้นสูงใบความรู้ที่1การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบประเมินตนเองเช่นเคยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วครั้งหน้าเราจะมาทำใบงานต่อกันในข้อที่3และ4โดยใช้เทคนิคต่างออกไปจากในวันนี้นะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุขอะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจให้คลี่ยังล่ะเป็นสุข
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
2: อืมมีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานหรือใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจแล้วพูดคุยกันดีๆนะลูก
0: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
1: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
2: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1จนถึงหน่วยการเรียนรู้ปัจจุบันคือหน่วยการเรียนรู้ที่6คิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนและในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับงานเขียนเรียนเกี่ยวกับการเขียนส่วนจะเป็นการเขียนประเภทใดนั้นเป็นการเขียนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางมาติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มละ1คนมารับอุปกรณ์ครับลูกสำหรับปลายทางนะครับถ้ามีกระดาษโพสต์อิตนะก็สามารถนำมาใช้ได้เลยหรือถ้าไม่มีก็เขียนในสมุดก็ได้นะครับตัวแทนมาครับแล้วก็หยิบปากกาไปตามจำนวนสมาชิกของตนเองนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางนะครับได้อุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระดาษโพสต์อิตแล้วก็ปากกาเคมีแต่ละสีนะครับซึ่งตอนนี้ทุกกลุ่มก็ได้ครบหมดแล้วแล้วปลายทางนะครับได้อุปกรณ์หรือยังถ้าไม่มีกระดาษโพสต์อิตไม่เป็นไรเขียนในสมุดก็ได้เขียนลงในกระดาษ A4 ก็ได้หรือจะออกมาเขียนที่หน้ากระดานก็ได้นะครับแต่ถ้าออกมาเขียนไม่ได้เนี่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถยกมือตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามแรกนะครับนักเรียนเคยเขียนเรียงความหรือไม่อย่างไรครูโอเชื่อว่านักเรียนต้นทางเนี่ยเคยเขียนมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางเขียนลงในกระดาษโพสต์อิตเลยครับลูกว่าเราเคยเขียนเรียงความเรื่องอะไรมาบ้างปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังเขียนเรียงความเขียนให้ถูกต้องนะครับลูกสะกดคำให้ถูกต้องลองนึกดูซิว่าตั้งแต่ชั้นป.4 ป.5 มาเนี่ยนักเรียนเคยเขียนเรียงความเรื่องใดบ้างเอาแค่เรื่องเดียวพอลูกเอาแค่เรื่องเดียวนะครับใครจะตกแต่งก็ได้ถ้ามีอารมณ์สุนทรีตอนนี้เขียนเสร็จหรือยังเอ่ยปลายทางเขียนเสร็จหรือยังครับตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะเขียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้ออกมาติดทีละกลุ่มนะเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครับออกมาติดเรียงความออกมาติดชื่อเรียงความที่นักเรียนเคยเขียนลูกติดให้อยู่นะครับติดให้แน่นกลุ่มที่2เตรียมตัวลูก

กลุ่มที่3เตรียมตัวหลายคนก็เขียนเรียงความเหมือนกันหลายคนก็เขียนไม่เหมือนกันแล้วแต่ประสบการณ์เดิมกลุ่มที่3ออกมาเลยครับกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับลูกบางคนอาจจะเขียนเกี่ยวกับวันสำคัญเช่นวันแม่วันพ่อวันครูวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ก็มีนะครับลูกบางคนอาจจะเขียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อมาครับกลุ่มที่4ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะเคยเขียนเรียงความเป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็ซ้ำๆกันเรียกว่าเป็นชื่อเรื่องที่ยอดฮิตเลยทีเดียวนะครับเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับชื่อเรียงความต่อมาครับกลุ่มที่5ลูกออกมาเลย

0: เดี๋ยวให้ปลายทางมาดูชื่อเรียงความของต้นทางพร้อมกันเลยนะครับว่าต้นทางเนี่ยเขียนเรียงความเรื่องอะไรกันมาบ้างกลุ่มที่1ก็มีเรื่องวันแม่วันแม่วันแม่วันแม่วันพ่อแล้วก็วันพ่อต่อมากลุ่มที่2วันพ่อวันพ่อวันพ่อวันพ่อวันครูวันแม่มีวันครูเพิ่มเข้ามาไหนใครเขียนวันครูลูกนวินใช่ไหมเดี๋ยวเขียนให้ครูโอด้วยนะต่อมากลุ่มที่3ครับก็จะเป็นวันแม่วันแม่เขียนถึงแม่วันแม่วันแม่วันพ่อต่อมาคนนี้เคยเขียนทั้งแม่และพ่อเรียงความวันแม่วันพ่อวันพ่อวันแม่วันพ่อวันแม่ด้วยกลุ่มที่5วันแม่วันแม่วันแม่เรื่องแม่วันแม่วันพ่อสรุปแล้วซึ่งจากที่ได้อ่านดูนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะเขียนเรียงความเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับพ่อเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมที่นักเรียนเคยเขียนมาแล้วเรียงความเรื่องอื่นๆเช่นปัญหาโลกร้อนเคยเขียนไหมเคยในใครเคยเขียนเกี่ยวกับเรียงความโลกร้อนบ้างหัวข้อนี้เคยเขียนไหมลูกบางคนเคยเขียนปัญหาสิ่งแวดล้อมเคยเขียนไหมเรื่องความเกี่ยวกับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติมีไหมไม่อยากเป็นเด็กดีกันเลยเหรอไม่อยากนะครับเพราะฉะนั้นต้นทางก็ได้นำเสนอแล้วนะครับว่าเคยเขียนเรียงความเรื่องอะไรมาบ้างปลายทางก็นำเสนอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดข้อต่อมานะครับนักเรียนเรียงความที่นักเรียนเคยเขียนนั้นมีข้อคิดหรือไม่อย่างไรมีไหมใครมียกมือขึ้นนนทพัฒน์ลูกนนทพัฒน์ตอบคำถามข้อนี้สิครับว่าเรียงความที่ตนเองเคยเขียนนั้นมีข้อคิดไหม
1: มีข้อคิดครับ
0: เช่นอะไรบ้างลูก
1: เช่นเรียงความวันแม่ครับจะทำให้เราดูว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อเราครับ
0: และเราก็จะกตัญญูต่อแม่ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมาครับคำถามข้อต่อมาเรียงความที่นักเรียนเขียนมีความยาวกี่บรรทัดใครตอบได้บ้างละนาละนาลองตอบดูสิครับว่าเรียงความที่ละละนาเคยเขียนเนี่ยมีความยาวประมาณกี่บรรทัดลูก
2: สามารถยาวตั้งแต่4ถึง6บรรทัดค่ะ
0: เรียงความนะเรียงความ4ถึง6บรรทัดเองเหรอลูก
2: 7บรรทัดค่ะ
0: น้อยไปครับโซเฟีย

0: 7ถึง9บรรทัดค่ะ
1: 7ถึง9บรรทัดยังน้อยไปครับลูก
2: 7ถึง11บรรทัด
1: 7ถึง11บรรทัดก็ยังน้อยไปครับกัญญาพัชครับ
3: 11ถึง13บรรทัดค่ะ
1: 11ถึง13บรรทัดกำลังพอดีแต่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ครับ
4: 11ถึง15บรรทัดครับ
1: 11ถึง15บรรทัดกำลังพอดีนะครับปรบมือให้เพื่อนนักเรียนอย่าจำสับสนนะเรียงความไม่ใช่เขียนเรื่องจากภาพถ้าเขียนเรื่องจากภาพจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ4ถึง7บรรทัดแต่ถ้าเป็นเรียงความต้องมีจำนวนบรรทัดที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยประมาณ15บรรทัดนะจำไว้เลยต่อมาครับองค์ประกอบใดของเรียงความที่ดึงดูดความสนใจได้ดีองค์ประกอบมีคำนามเนื้อเรื่องสรุปนักเรียนคิดว่าองค์ประกอบใดที่ดึงดูดได้ดีภัทริกา
0: คำนำค่ะ
1: ทำไมจึงคิดว่าเป็นคำนำลูก
0: เพราะว่าถ้าคำนำน่าสนใจเนื้อหาก็จะน่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนการเขียนคำนำเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เรียงความนั้นมีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนะครับต่อมาครับคำถามข้อต่อมาส่วนใดของเรียงความที่นักเรียนเขียนได้ยากที่สุดเพราะอะไรส่วนใดครับลูกตอบเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเป็นคำถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นลูกความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่อ่ะธัญวัฒน
5: ์เนื้อหาครับ
1: ทำไมธัญวัฒน์จึงคิดว่าเนื้อหาเขียนยากสุดครับ
5: เพราะมันยาวแล้วก็คิดเยอะครับ
1: เพราะว่ามันมีขนาดที่ยาวแล้วก็ต้องใช้ความคิดเยอะๆใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมาคำถามคือการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องมีวิธีการเขียนอย่างไรเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างเอ่ยการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องมีวิธีการมีหลักการเขียนอย่างไรลูกจึงจะทำให้เรียงความนั้นถูกต้องแล้วก็สมบูรณ
4: ์เขียนให้ครบองค์ประกอบครับ
1: มีอะไรบ้างครับคำนำ
4: แล้วก็เนื้อเรื่อง
1: แล้วก็สรุ รปใช่ไหมว่าใหม่ลูก
4: คำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปครับ
1: ถูกต้องประมือให้เพื่อน เพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความที่ดีต้องเขียนให้ครบองค์ประกอบคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปปลายทางก็จำไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความเนี่ยจะต้องเขียนให้ดีและถูกต้องตามหลักการเพราะถ้าหากเขียนไม่เข้าใจไม่มีเอกภาพไม่มีสาระสำคัญก็จะทำให้ผู้อ่านไม่อยากอ่านนักเรียนเข้าใจคำว่าเอกภาพไหมเด็กๆ เข้าใจคำว่าเอกภาพไหมลูกเอกภาพหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเขียนเรื่องความเราต้องเขียนให้มีเอกภาพเอกภาพก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะทำให้เรียงความนั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็น่าอ่านมีใจความสำคัญที่ดีนะครับลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้เลยเวลาที่นักเรียนเขียนเรียงความต้องเขียนให้มีเอกภาพนะครับผ่านนะครับและวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเรียงความซึ่งอยู่ในชั่วโมงที่1นะครับลูกก่อนอื่นเลยมาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนักเรียนต้องบอกหลักการเขียนเรียงความให้ได้แต่ในชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เขียนนะครับจะเป็นการวางแผนการเขียนเรียงความก่อนแล้วก็บอกประโยชน์ของการ

0: เขียนเรียงความให้ได้บอกประโยชน์ของการเตรียมการเขียนเรียงความให้ได้ด้วยนะครับนักเรียนก่อนอื่นเลยครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางให้แต่ละกลุ่มนะครับลองช่วยกันเรียงลำดับประโยคให้สัมพันธ์กันว่าประโยคใดควรมาก่อนประโยคใดควรมาทีหลังนะครับประโยคแรกอ่านพร้อมกันประโยคที่สอง
1: ท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็ก
0: ประโยคที่สาม
1: แม่คือผู้หญิงที่ให้กำเนิดฉัน
0: และประโยคที่สี่ครับ
1: และมีบุญคุณต่อฉันนานาประการ
0: นักเรียนแต่ละกลุ่มหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันดูสิครับว่าเราจะเอาประโยคใดขึ้นก่อนเอาประโยคใดไว้ทีหลัง1 2 3 4เรียงได้อย่างไรหมดเวลาครับหมดเวลาทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่ครูโอขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นำเสนอว่าเรียงได้อย่างไรครับเรียงเป็นตัวเลขมาเลยครับลูก
2: 3 2 1 4ครับ
0: 3 2 1 4ลองอ่านแบบเรียงดูสิครับ
2: แม่คือผู้หญิงที่ให้กำเนิดฉัน
0: ครับ
2: ท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
2: คอยดูแลมดไม่ไล่มดคอยดูแล
0: เอาใหม่ลูกเอาใหม่อ่านใหม่ตั้งใจใหม่คอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบอ่ะอ่านใหม่ลูก
2: คอยดูแลมดไม่ให้ไต่
0: ไต่มดไม่ให้ไต
2: ่มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบ
0: อ้าวอ่านอีกครั้งให้ถูกต้องลูก
2: คอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม
0: สุดท้าย
2: และมีบุญคุณต่อฉันนับนาน
0: และมีบุญคุณต่อฉันนานับประการอ่านไหมครับ
2: และมีบุญคุณต่อฉันนานับประการ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นคิดเหมือนกลุ่มสองไหมกลุ่มไหนคิดต่างลูกมีไหมไม่มีนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มคิดเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยการเรียงลำดับประโยคให้สัมพันธ์กันนะเอา3ขึ้นก่อนแม่คือผู้หญิงที่ให้กำเนิดฉันท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กคอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมและมีบุญคุณต่อฉันนานับประการเมื่อเราเรียงลำดับประโยคได้แล้วเราลองเอาประโยคทั้ง4ประโยคเนี้ยมาเรียงต่อกันให้เป็นข้อความสั้นๆจะได้ดังนี้อ่านพร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทาง3 4

0: เมื่อเรานำประโยคทั้ง4ประโยคมาเรียงต่อกันเป็นข้อความสั้นๆแล้วได้ใจความสมบูรณ์แล้วต่อมานะครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าข้อความข้างต้นเมื่อสักครู่เนี้ยควรจัดอยู่ในส่วนใดของเรียงความระหว่างคำนำเนื้อเรื่องและสรุปควรอยู่ในไหนสั้นๆกระชับตอบครับกลุ่มไหนตอบได้ลูกเดี๋ยวให้พงธนาบอกว่าอยู่ส่วนใดของเรียงความเพราะอะไรครับ
1: คำนำครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าอยู่ในส่วนของคำนำครับ
1: เพราะว่ามีความน่าสนใจครับ

0: ปรบมือให้เพื่อนแล้วก็ถูกต้องตามที่พงษ์ธนาตอบมานะครับข้อความข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ควรจัดอยู่ในส่วนของคำนำเพราะมีความสั้นกระชับแล้วก็น่าสนใจคำนำเนี่ยจะไม่ยาวยืดเยื้อจะสั้นๆกระชับน่าสนใจนะครับต่อมาเรามาดูความหมายของเรียงความพร้อมกันปลายทางทราบไหมครับว่าเรียงความมีความหมายไว้อย่างไรต้นทางทราบไหมใครทราบบ้างลองยกตัวอย่างดูสิครับลองตอบหน่อยลูกลองศึกษาค้นคว้าในใบความรู้ดูสิครับแล้วก็สรุปออกมาสั้นๆว่าเรียงความเนี่ยคืออะไรมีความหมายมีลักษณะอย่างไรลูกกลุ่มไหนตอบได้ก่อนลูกกลุ่มที่สองยกมือก่อนเอาไมค์ให้เพื่อนครับลูกละนาสรุปให้เพื่อนฟังว่าเรียงความคืออะไร
1: เรียงความเป็นเรื่องราวที่แต่งและเรียบเรียงขึ้นตามความนึกคิดความรู้สึกความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆของผู้แต่งที่ถ่ายทอดสู่ผู้อ่านค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนสรุปได้เข้าใจมากนะครับเรียงความคือการนำถ้อยคำมาแต่งเป็นเรื่องราวเพื่อแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกความคิดเห็นก็ได้หรือจะเป็นข้อเสนอแนะต่างๆก็ได้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยมีองค์ประกอบทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับลูก3องค์ประกอบก็คือ3ส่วนมีคำนำเนื้อเรื่องสรุปจำไว้เลยเรียงความเนี่ยแสดงความรู้ก็ได้ความคิดก็ได้ความรู้สึกก็ได้ด้วยหรืออาจจะเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผู้เขียนเนี่ยก็จะถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยมีองค์ประกอบกี่ส่วนลูก3ส่วนจำไว้เลย1
2: คำ
0: นำ
2: เนื้อเรื่อง
0: เนื้อเรื่อง
2: สรุป
0: แล้วก็สรุปจำไว้เลยการเขียนเรียงความต้องมีองค์ประกอบให้ครบคำนำเนื้อเรื่องสรุปจึงจะทำให้เรียงความนั้นสมบูรณ์จำไว้เลยนะครับต่อมาครับนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์ในการเขียนเรียงความพร้อมกันนะ 1. เขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆวันแม่วันพ่อวันครูวันขึ้นปีใหม่หรืออาจจะเป็นวันสงกรานต์ก็ได้ต่อมานะครับเขียนเพื่อให้ใครอ่านเช่นเขียนให้เพื่อนอ่านเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาที่เพื่อนอ่านแล้วเข้าใจนะครับแต่ถ้าเขียนให้รุ่นน้องหรือเด็กๆป.1 ป.2 อ่านเนี่ยเราใช้คำยากๆได้ไหมไม่ได้เราใช้คำศัพท์ที่ยากหรือคำศัพท์หลายพยางค์น้องๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเขียนให้น้องๆอ่านเด็กๆอ่านเนี่ยต้องใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆส่วนใหญ่จะเป็นคำพยางค์เดียวแต่ถ้าเขียนให้ผู้ใหญ่อ่านเราก็ควรจะใช้คำศัพท์ที่แสดงถึงความสามารถของตัวเราเองนะครับสามารถใช้คำหลายพยางค์ได้ใช้คำที่มีตัวการันหรือใช้คำศัพท์ยากๆได้นะครับต่อมาเขียนเรื่องไปในแนวใดอาจจะเป็นการสะท้อนปัญหาสังคมก็ได้หรืออาจจะเขียนเพื่อเสนอแนะชวนคิดให้ผู้อ่านนั้นปฏิบัติตามคล้อยตามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความก็มีจุดประสงค์ดังนี้นะต่อมาครับการกำหนดหัวข้อของเรียงความนักเรียนคิดว่าการกำหนดหัวข้อของเรียงความมีกี่แบบลูกคิดว่ามีกี่แบบครับการที่เราจะกำหนดหัวข้อของเรียงความได้นั้นถ้าครูกำหนดให้เนี่ยนักเรียนต้องเขียนตามหัวข้อของครูใช่ไหมเช่นครูกำหนดว่าให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆนักเรียนเขียนเกี่ยวกับโลกร้อนได้ไหมไม่ได้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขียนเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมได้เพราะถือเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันต่อมานะครับถ้าครูกำหนดว่าให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับภาษาไทยนักเรียนจะไปเขียนเกี่ยวกับวันแม่วันพ่อได้อีกไหมไม่ได้ก็ต้องเขียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยปัญหาภาษาไทยหรือ คุณค่าภาษาไทยก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูสรุปพร้อมกันหัวข้อในการเขียนเรียงความนั้นก็จะมีทั้งหมด2แบบ1มีผู้กำหนดหัวข้อให้เช่นครูเนี่ยกำหนดให้หรือเวลาจะแข่งขันการเขียนเรียงความเราก็ต้องเขียนเรียงความหรือแต่งเรียงความให้ตรงกับหัวข้อที่เขากำหนดต่อมาแบบที่2คือเลือกหัวข้อตามความสนใจเช่นนักเรียนอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเพื่อนที่ฉันประทับใจหรืออาจจะเขียนเกี่ยวกับปัญหาของสังคมก็ได้ปัญหามลภาวะทางเสียงปัญหาการจราจรปัญหาขยะแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนเรียงความดังที่ทราบแล้วว่าองค์ประกอบในการเขียนเรียงความนั้นก็จะมีทั้งหมด3องค์ประกอบ1คำนำเป็นการเปิดเรื่องให้น่าสนใจเป็นย่อหน้าแรกของเรียงความเลยนะครับเป็นการเปิดประเด็นสำคัญต่อมาเนื้อเรื่องก็จะเป็นการดำเนินเรื่องมีกี่ย่อหน้าก็ได้ในแต่ละย่อหน้านั้นต้องมีเพียง1ใจความสำคัญนะครับมีเพียงใจความเดียวและสุดท้ายสรุปก็คือการปิดเรื่องต้องปิดให้ได้ปิดให้เข้าใจนะครับไม่เขียนขยายความแล้วเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการเขียนเรียงความก็จะมี3องค์ประกอบคือ1คำนำ2
2: เนื้อเรื่อง
0: 3
2: สรุป
0: ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของคำนำนะคำนำเนี่ยจะบอกความมุ่งหมายของเรื่องว่าเรื่องนี้จะมีเจตนาอย่างไรมีจุดประสงค์อย่างไรบอกแนวของเรื่องว่าจะเขียนไปในทิศทางใดจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับทำให้ผู้อ่านสนใจใช่แล้วการเขียนคำนำต้องเขียนดึงดูดความสนใจของผู้อ่านถ้าอ่านปั๊บอ่านคำนำแล้วไม่น่าสนใจผู้อ่านก็จะไม่อยากอ่านนะครับต่อมาเป็นการนำเข้าสู่เรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการนำเข้าสู่เรื่องต้องเขียนให้น่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเข้าไว้และสุดท้ายไม่ควรยาวเกินไปถ้านักเรียนจะเขียนเรียงความประมาณ20บรรทัดคำนำควรไม่เกิน3บรรทัดควรอยู่ประมาณ3บรรทัดเนี่ยกำลังดีกำลังสวยนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆ4บรรทัดได้แต่ไม่ควรเกินนี้ต้องดูเทียบอัตราส่วนสัดส่วนของบรรทัดด้วยเพราะฉะนั้นการเขียนคำนำไม่ควรเขียนยาวจนเกินไปนะครับต่อมาเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็คือสื่อถึงความคิดว่าเราเนี่ยจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับอะไรต่อมาเรียงลำดับตามความสำคัญนักเรียนต้องไล่มาว่าหัวข้อไหนควรมาก่อนประเด็นไหนควรมาก่อนประเด็นไหนควรมาเป็นลำดับที่2และประเด็นไหนควรมาเป็นลำดับสุดท้ายต้องไล่ลำดับให้ถูกต้องประโยคสัมพันธ์กันอย่างที่ครูโอบอกว่าการเขียนเนื้อเรื่องต้องเขียนให้ประโยคสัมพันธ์สอดคล้องกับหัวข้อนะครับต่อมาแต่ละย่อหน้าต้องสัมพันธ์กันยกตัวอย่างการเขียนเรียงความเรื่องวันพ่อแห่งชาติย่อหน้าแรกกล่าวถึงพระคุณพ่อย่อหน้าที่2ฉีกแนวไปเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นเป็นเกี่ยวกับเรื่องพ่อกับแม่พาฉันไปเที่ยวแล้วก็พูดแต่พ่อกับแม่แบบนี้ถูกไหมไม่ถูกเพราะนักเรียนเนี่ยกำลังเขียนเรียงความเรื่องวันพ่อแห่งชาติอยู่แต่ย่อหน้าแรกกล่าวถึงพ่อย่อหน้าต่อไปกล่าวถึงแม่หมดเลยแบบนี้สัมพันธ์กันไหมไม่สัมพันธ์กันนะครับสุดท้ายมีรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นการยกตัวอย่างข้อมูลสถิติยกตัวอย่างแผนภูมิยกตัวอย่างอะไรได้อีกสำนวนโวหารต่างๆนะครับรายละเอียดเหล่านี้ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วสรุปเนี่ยต้องเป็นย่อหน้าเท่านั้นเวลาที่กรรมการตรวจเรียงความเนี่ยย่อหน้าสุดท้ายเขาจะยึดถือว่าเป็นย่อหน้าสรุปนักเรียนจะบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะครับย่อหน้าสุดท้ายของผมเป็นเนื้อหาอยู่เลยอ้าวแล้วย่อหน้าไหนคือสรุปเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราย่อหน้าสุดท้ายแล้วต้องเป็นสรุปต้องเขียนสรุปให้เข้าใจต่อมาสร้างความประทับใจให้ผู้อ่านต้องประทับใจต้องทำไมให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับการเขียนสรุปเรียงความของเราต่อมาครับสรุปใจความสำคัญให้ตรงจุดมุ่งหมาย เช่นเรียงความวันแม่แห่งชาติเนี่ย

นาของเราเนี่ยเราจะเขียนเกี่ยวกับแม่เพียงคนเดียวก็คือแม่ผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นสรุปเราก็ต้องสรุปเกี่ยวกับแม่ผู้ให้กำเนิดเราต่อมาสรุปเป็นสุภาษิตหรือบทร้อยกลองนักเรียนจะยกสุภาษิตมาก็ได้ยกบทร้อยกลองมาสรุปก็ได้เพื่อให้งานเขียนนั้นเรียงความนั้นมีคุณค่ามากขึ้นนะครับต่อมาอาจสรุปด้วยคำถามทิ้งท้ายเช่นเรียงความเรื่องเดิมนี่แหละเรียงความวันแม่แห่งชาติตอนสรุปนักเรียนอาจจะใช้คำถามว่าแล้วคุณล่ะรักแม่เหมือนดิฉันไหมแล้วคุณล่ะรักแม่เหมือนกระผมไหมนี่คือการทิ้งท้ายด้วยคำถามนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูในส่วนของกลวิธีในการเขียนเรียงความนะครับปลายทางทันไหมตามให้ทันนะลูกต้นตื่นเต้นต้นนี่หมายถึงอะไรคำนามต้นตื่นเต้นเนี่ยหมายถึงคำนามต้องเขียนให้มันตื่นเต้นเร้าใจน่าสนใจเข้าไว้ต่อมา2กลางกลมกลืนกลางก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต้องสอดคล้องกลมกลืนกันร้อยเรียงเป็นใจความสำคัญให้เข้าใจมีเอกภาพเอกภาพคืออะไรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าลืมนะและสุดท้ายจบจับใจคืออะไรตอนจบคือส่วนไหนจบคือส่วนไหนลูกสรุปต้นคำนำกลางเนื้อเรื่องจบคือสรุปคำนำเนื้อเรื่องสรุปจบต้องจบให้ทำไมจับใจจับใจก็คือประทับใจนั่นเองต่อมาครับเรามาดูหลักการเขียนเรียงความพร้อมกัน 1. ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนการตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ควรออกนอกเรื่องต่อมาวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เช่นนักเรียนตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันแม่โดยเขียนเฉพาะแม่ผู้ให้กำเนิดเพียงเท่านั้นก็คือแม่ในสายเลือดของเราเนี่ยเราจะไปเขียนเกี่ยวกับแม่แบบอื่นได้ไหมแม่คนที่สองแม่คนที่สามแม่คนที่สี่ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้านักเรียนตั้งจุดประสงค์ว่าจะเขียนให้ครบทั้งสามแม่หนึ่งแม่ผู้ให้กำเนิดสองแม่คนที่สองก็คือครูสามแม่ของแผ่นดินก็คือพระราชินีนะครับต่อมาเขียนโครงเรื่องตามลำดับนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนว่าจะเอาเนื้อหาใดมาก่อนและเอาเนื้อหาใดมาทีหลังนะครับไม่เขียนสลับซับสนนะครับต่อมาเขียนคำนำให้น่าติดตามน่าสนใจถ้าคำนำไม่น่าติดตามไม่สนใจคะแนนร่วงแน่แต่ถ้าเขียนคำนำดีคะแนนก็จะดีตามนะครับเขียนให้ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ความคิดเนื้อหาของเราเนี่ยไม่ใช่เขียนอะไรเรื่อยเปื่อยนึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียนแบบนั้นไม่ใช่ต้องมีการสอดแทรกความรู้สาระเนื้อหานะครับเช่นนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนก็ควรที่จะมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อมาสรุปประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วก็ต้องฝากข้อคิดด้วยรวมไปถึงข้อเสนอแนะด้วยนะครับนักเรียนต่อมาเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดี 1. มีรูปแบบครบทั้งคำนามเนื้อเรื่องและสรุปเนื้อเรื่องต้องชัดเจนมีสาระมีสาระเนื้อหาความรู้นะครับเรียงลำดับเรื่องและความคิดให้เข้าใจง่ายต่อมานะครับใช้ภาษาถูกตามหลักภาษาไทยถ้าใช้ได้ถูกตามหลักภาษาไทยเนี่ยเช่นการเขียนสะกดคำเขียนผิดได้ไหมไม่ได้การเรียงประโยคประธานกริยากรรมก็ต้องเรียงแบบนี้นะครับใช้สำนวนภาษาที่ถูกตามหลักภาษาไทยนะครับต่อมาแฝงข้อคิดที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเรียงความที่นักเรียนจะเขียนเนี่ยนักเรียนต้องฝากข้อคิดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับลูกสุดท้ายอาจจะใช้สุภาษิตหรือคำประพันธ์แทรกในเรียงความก็ได้เช่นนักเรียนอาจจะขึ้นต้นคำนำโดยใช้บทร้อยกลองก็ได้

หรืออาจจะสรุปด้วยบทร้อยกรองก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเตรียมตัวก่อนการเขียนเรียงความอย่างที่บอกครับชั่วโมงนี้เราจะยังไม่เขียนแต่เราจะมีการเตรียมตัวก่อนการเขียนเรียงความนะครับเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่6เป็นการตอบคำถามเตรียมการเขียนเรียงความโดยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนสนิทเพื่อเตรียมการเขียนเรียงความในหัวข้อเพื่อนแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะได้เขียนเรียงความเกี่ยวกับเพื่อนนะครับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีทั้งหมด6ข้อข้อที่1 2 3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆตามประเด็นคำถามนี้นะครับลูกมีทั้งหมด6ข้อนะใช้เวลาทำไม่นานถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมการเตรียมการเขียนเรียงความนั้นซึ่งชั่วโมงนี้ที่นักเรียนทราบเรายังไม่ได้เขียนเรียงความแต่ให้เราเตรียมตัวก่อนโดยชั่วโมงหน้าเราจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับเพื่อนเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็ให้เตรียมตัวก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยออกมานำเสนอนะครับขออาสาสมัครลูกภัทริกาแล้วก็ลาลนาเดี๋ยวให้ภัทริกากับลาลนาออกมาหน้าชั้นเรียนพร้อมกันลูก
1: เพื่อนสนิทของนักเรียนชื่ออะไรเด็กหญิงภัทริกากลิ่นอัมไพชูก้าเพื่อนสนิทคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรน่ารัก

0: ที่วาดรูปน่ารักรูปร่างและลักษณะของเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรผมสั้นหน้าตาน่ารักความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรสนิทมากๆในทุกๆเรื่องนักเรียนประทับใจสิ่งใดในตัวของเพื่อนสนิททุกอย่างการเป็นเพื่อนที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่พูดคำหยาบไม่ทะเลาะกันไม่แกล้งกัน
1: ปรบมือให้เพื่อนครับลูกต่อไปภัทริกาครับ
2: เพื่อนสนิทของฉันชื่ออะไรเด็กหญิงละละนาปิดเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์ปิ่นเพื่อนสนิทคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรพูดเพราะอ่อนหวานน่ารักฉลาดหลักแหลมรูปร่างและลักษณะของเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรเรียบร้อยผอมบุคลิกดีถักเปียเรียบร้อยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนสนิทเป็นอย่างไรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวนักเรียนประทับใจสิ่งใดในตัวเองของเพื่อนสนิททุกอย่างค่ะการเป็นเพื่อนสนิทที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรพูดเพราะมีน้ำใจดีและไม่เห็นแก่ตัวค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองครับลูกกลับเข้าที่ได้และก็ขอให้นักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถามเรื่องเพื่อนในวันนี้ไปปรับใช้ในการเขียนเรียงความในชั่วโมงหน้านะครับนี่ก็คือคำถามทบทวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางต้นทางได้สังเกตพร้อมกันอีกครั้งว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนตามข้อคำถามนี้นะข้อคำถามมีทั้งหมด6ข้อในใครตอบครบทุกข้อแล้วยกมือขึ้นปลายทางตอบครบทุกข้อไหมเอามือลงครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะการเตรียมการเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไรการเตรียมการเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไรลูกลองปรึกษากันสิภายในกลุ่มเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มปรึกษากันนะครับครูโอขอสุ่มถามกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามครับว่าการเตรียมการเขียนเรียงความนั้นมีประโยชน์อย่างไรลูกทันทนก
3: จะได้เขียนเรื่องได้อย่างราบรื่นค่ะ
1: จะได้เขียนเรื่องหรือเขียนเรียงความลูก
3: เขียนเรียงความค่ะ
1: จะได้เขียนเรียงความได้อย่างราบรื่นใช่ไหมเพราะว่าเรามีการเตรียมการมาดีแล้วปรบมือให้เพื่อนขอสุ่มถามกลุ่มที่5
4: ตอนเขียนจะได้ไม่ขัดข้องค่ะ
1: ตอนเขียนจะได้ไม่ขัดข้องเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับตัวแทนตอบเลยครับลูกเป็นจิรภัทรครับ
5: จะทำให้เขียนได้ราบรื่นแล้วก็มีแบบในหัวที่เราคิดจะได้แบบเขียนไม่ขัดข้องครับ
1: ครบถ้วนเลยคำตอบของเพื่อนครบถ้วนอยู่ในตัวจิรภัทรถูกต้องครับประมือให้เพื่อนด้วยเป็นการวางแผนในการเขียนเรียงความแล้วก็วางโครงเรื่องก่อนเขียนจะได้เขียนได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมดังที่จิรภัทรบอกสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะอยู่ในการเขียนเรียงความแต่เป็นชั่วโมงที่2นะลูกสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้การเขียนแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความนะครับในการเขียนเรียงความนั้นอาจจะต้องใช้แผนภาพความคิดเป็นแม่แบบในการเขียนเรียงความนะเพื่อที่จะได้ลำดับความคิดได้ถูกต้องแล้วก็มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ใบงานเรื่องเขียนเรียงความสร้างสรรค์นะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เนี่ยครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความหลักการเขียนเรียงความแล้วก็กลวิธีในการความนะลูกเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในชั่วโมงถัดไปซึ่งชั่วโมงหน้าเนี่ยเราก็จะได้ฝึกเขียนเรียงความอย่างจริงจังแล้วสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
2: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
2: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักทีอะ
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
3: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
2: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
3: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4.ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
2: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ตอนนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
3: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
2: ครับคุณยาย

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโล500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบสบายๆค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถนำความรู้ในรายการนะคะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของกฎหมายที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าข่าวนะคะเรื่องของการข่มขืนการพรากผู้เยาว์นะคะการกระทำต่อเด็กที่ยังอายุน้อยๆอยู่นี่มีให้เห็นนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะอีกทั้งสถิตินะคะเพศสัมพันธ์นะคะของเด็กๆนะคะยิ่งมีอายุที่น้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะและฟังดูก็เริ่มเหมือนจะเครียดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะมีทนายนะคะที่อารมณ์ดีมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะจะเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะจะตอบปัญหานะคะอย่างเฮฮาคลายเครียดค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมเรื่องของการพรากผู้เยาว์นะคะในช่วงแรกกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและแน่นอนนะคะเป็นประจำที่สายจะต้องมาคู่กับทนายอารมณ์ดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายนะคะแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะทนายวิรัติค่ะค่ะวันนี้เรื่องหนักหน่วงเลยทีเดียวฟังจากหัวข้อเรื่องแล้วก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะทนายวิรัติค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมละครการเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มีคำถามค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าผู้เยาว์นิดนึงค่ะทนายวิรัติคะ
1: ครับ
0: ว่าผู้เยาว์อะค่ะมีนิยามทางกฎหมายว่ายังไงคะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยหลักสำคัญก็คือว่าเราบรรลุนิติภาวะที่20นะครับแต่ว่าผู้เยาว์ตามกฎหมายคือไม่เกิน18
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: ไม่เกิน18ปีนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับของต่างประเทศเนี่ยเขาจะบรรลุนิติภาวะที่18
0: เราก็คือบรรลุนิติภาวะช้า
1: ช้ากว่าเขา
0: 2ปี
1: ใช่นะครับตรงนี้นี่คือความหมายผู้ยาวนะครับ
0: แล้วผู้ยาวนี่ในกฎหมายของประเทศไทยนี่มีเลเวลไหมคะอายุเท่านี้เป็นผู้ยาวแบบนี้แบบน
1: ี้คือที่กำหนดอายุเนี่ยคือกำหนดเรื่องโทษนะครับหลักก็คือง่ายๆนะครับให้จำกันได้สั้นๆเลยคือว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งขังนาน
0: อ๋อยิ่งกระทำต่อคนที่อายุน้อยยิ่งโทษรุนแรงขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยเรื่องพรากผู้เยาว์วันนี
1: ้
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะมีบทลงโทษยังไงในกรณีแบบนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะไปรับชมละครนะคะตอนที่มีชื่อว่าข่มขืนด้วยมือของตัวเองค่ะ
2: ในบ้านหลังหนึ่งออนผู้เป็นแม่กำลังคุยกับลูกสาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะลูกสาวหายไปกับเพื่อนชายทั้งคืน
3: เมื่อคืนแกหายไปไหนมาทั้งคืนรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิง
4: เพื่อนผู้ชายค่ะ
3: ว้าวไปกับเพื่อนผู้ชายไปไหนกันต่อทำไมถึงกลับมาถึงเช้า
4: คือเขาพาไปบ้านเพื่อนของเขาค่ะแม่
3: แล้วเขาลวนลามแกหรือเปล่า
4: ลวนลามค่ะ
3: เขาโดนลามพูดยังไง
4: เขา
3: อะไรเขาอยู่นั่นแหละ
4: เขาถอดกระโปรงหนูค่ะแม่
3: เขาถอดกระโปรง

0: เปล่า
1: เขาไม่ได้ถอดกางเกงในหนูค่ะ
0: ดีแล้วนะลูกเขาไม่ได้ทำอะไร
1: ถอดเองนะคะแม
0: ่โอ้ลูกถอดเองเฮ้

0: ครับถ้าเราดูกันเผินๆเนี่ยผู้ชายก็ไม่น่าจะผิดอะไร
1: ใช่
0: เพราะต่างคนต่างเข้าไปกันเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายอะไร
1: แถมน้องเป็นคน
0: ใช่ครับ
1: คือไม่ได้ถอดตัวเองด้วย
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงที่ว่าคนที่แม้ว่าเด็กจะยินยอมนะครับก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับและยิ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุยังไม่เกิน15ปีเนี่ยกฎหมายเรากำหนดไว้เป็นโทษเรื่องของการกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับแล้วก็มันมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับตั้งแต่ 8,000 จนถึง 40,000 บาท
1: ค่ะและอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่ากระทำต่อสมมติเคสน้องคนนี้ก็ได้อายุประมาณเท่านี้ค่ะจะต้องรับโทษหนักแค่ไหนติดคุกกี่ปีปรับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราจะดูที่อายุของคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับถ้าอย่างเงี้ย15ไม่เกิน15ปีเนี่ยก็โทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีแต่ว่าที่กำหนดระหว่างเอาไว้เนี่ยก็คือเผื่อที่ศาลที่จะลงตรงไหนยังไงนะครับอาจจะลงแต่คือขั้นต่ำคือ4ปีแต่โทษสูงสุดก็คือ20ปีนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะตัดสินตรงไหนก็ได้นะครับ
1: เอาแล้วอย่างตัวไซเองอะคะถ้าถูกกระทำบ้างอย่างนี้คะแล้วไซอายุเกิดแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมภาคผู้เฒ่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้ามันจะไม่ใช่ภาคผู้เฒ่าครับมันจะทำลายวัตถุโบราณนะครับก็คือจริงๆแล้วคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว20ปีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรถ้ามันเป็นการยินยอมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสมยอมไปก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับแต่ยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมก็คือเป็นการข่มขืนก็เป็นเรื่องว่าไปแต่ในส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของการถูกข่มขืนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องคดีที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันแล้วมาดำเนินคดีกันมากกว่า
1: ค่ะงั้นเอาอย่างกรณีในละครเลยอย่างนี้ฟันธงไปได้เลยไหมคะว่าเขาข่มขืน
0: ก็เป็นการข่มขืนก็เป็นเขาเรียกกระทำชำเราก
1: ระทำชำเราไม่ได้เรียกว่าข่มขืน
0: ใช่ไม่เป็นการแต่มันก็ไม่มีมันไม่ใช่เป็นการที่ใช้กำลังแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอม
1: แต่ที่แน่นอนเลยคือโดนแนบคือพรากผู้เยาว์
0: ใช่ใช่ไหมคะมันเป็นการกระทำชำเราแล้วก็กระทำต่อเด็ก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ไซสงสัยอีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะๆอย่างไซเนี่ยบรรลุนิติภาวะมานานแล้วอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วเราไปชอบเด็กคนนึงอย่างเงี้ยเขายังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเราไปกระทำต่อเขาอย่างนี้ผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
0: มีความผิดครับแต่คือแต่ในประเทศไทยเราไม่มีเคยได้ยินไหมครับที่ว่ามีผู้หญิงอายุมากๆนะครับเลี้ยงดูเด็กอายุ14แล้วก็แต่งงานกันนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็แต่งงานกันเนี่ยจริงๆความเห็นผมเองมันมีความผิดอยู่เพราะว่าเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับตรงนี้ก็มีความผิดนะครับไม่เลือกเพศอะไรครับก็คือกฎหมายถือว่าก็ยังเป็นการทำชำเราเด็กเหมือนกัน
1: ค่ะพูดถึงเรื่องแต่งงานไปแล้วสมมติอย่างเคสนี้น้องยังเด็กอยู่โดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: เราจะไม่ให้รับข้อหานี้ด้วยการเราไปรับผิดชอบด้วยการแต่งงานอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ผมมีคดีหนึ่งอันนี้เป็นคดีที่ผมทำเองแหละคือ ทั้งคู่เนี่ยเป็นเยาวชนทั้งคู
1: ่
0: นะครับแล้วปรากฏว่าทางศาลก็ถามผมว่าจะเอายังไงกับคดีนี
1: ้ก็คือเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่นะครับก็17กับ17อ่ะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้ชายมีความผิดไหมคะ
0: ก็คือตั้งข้อหาคือผู้ชายมีความผิดนะครับ
1: คือเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกันนะคะ
0: คนไทยคดีแนวโน้มมันเนี่ยมันจะไม่ต้องหาว่าผู้ชายเป็นคนผิดมากกว่าแต่จริงๆความเห็นผมในฐานะนักกฎหมายผมว่ามันก็ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: คือมันก็มีสิทธิ์ที่ผู้ชายก็ถูกภาคเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เราเชื่อว่าผู้ชายน่าจะเป็นคนทำความผิด
1: อันนี้ผู้ชายเสียเปรียบเลยแหละกฎหมายเรื่องกฎหมายของเรื่องการพักผู้เยาว
0: ์ก็เลยในคดีนั้นผมก็เลยก็ขออนุญาตศาลให้สมรสกันนะครับก็คดีก็ท่านก็รอลงอาญาไปก็เด็กก็ไม่ได้ติดคุกนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือผ่านไปแต่ว่าถือว่าคดีพักผู้เยาว์นี่เป็นคดีอาญา
0: ใช่ครับมีโทษจำคุกครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: นะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าใกล้เคียงจะ20แล้วอะแต่ไม่ถึงอะแต่เกิดในปีนั้นแล้วอะ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างเช่นเกิดเดือนมิถุนาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปถูกภาคผู้เยาว์สักช่วงเดือนเมษายนนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะ20แล้วอย่างนี้เราจะนับ
0: จริงๆภาคผู้เยาว์เนี่ยมันได้ถึงไม่เกิน18
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองอาจจะเสียหายก็ดำเนินคดีได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในระดับที่18 19ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เขาไม่ดำเนินเป็นคดีภาคผู้เยาว์กันแล้วนะครับคงไม่เกิน18เท่านั้น
1: ก็คือไกล่เกลี่ยคือโดยมากถ้าไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคิดว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นี่ก็คือคุยกันก่อนอย่า

0: ื่องให้เรื่องถึงตำรวจถึง
1: ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำถ้าเป็นคดีเนี่ยคดีตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการพอแจ้งความเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ลงบันทึกเขายังไม่เป็นคดีก็เพียงแต่บันทึกประจำวันเอาไว
0: ้
1: เพราะคดีลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งความแล้วเนี่ยมันถอนไม่ได
0: ้อ๋อเป็นคดีอาญา
1: แผ่นดินเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีการแจ้งความไปแล้วแล้วตำรวจบันทึกเป็นคดีอาญาแล้วก็มีเลขที่คดีอาญาเรียบร้อยเนี่ยจะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาในศาลนะครับตรงนี้ประเด็นสำคัญตรงนี้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ไซขอนอกเรื่องของภาคผู้ยาวนิดนึงอย่างที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อครั้งก่อนๆแล้วเรื่องของทะเบียนสมรสอย่างนี้ถ้าเขาเป็นผู้ยาวทั้งคู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าจะแต่งงานกันในเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เขาจดได้ไหมคะ
1: ต้องขออนุญาตศาลนะครับอย่างเดียว
0: ดำเนินการยังไงคะ
1: ก็คือก็ต้องให้ทนายความเนี่ยครับดำเนินการเพื่อร้องขอให้ศาลเนี่ยจดทะเบียนสมรสให้นะครับซึ่งยังเป็นผู้ยาวอยู่นะครับ
0: อันนี้ก็ทั้งกรณีที่ตัวผู้หญิงเองเป็นผู้เยาว์แล้วก
1: ็
0: ถึงผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องขออ
1: าจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะอายุมันต่ำกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วท่านวิรัตพอจะมีเคสไหนที่แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องผู้เยาว์บ้างไหมคะที่จะมาเล่าให้ฟังกัน
1: ผมมีคดีหนึ่งเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่อะครับ
0: ค่ะ
1: เด็กผู้ชายเนี่ยคือต้องเรียนตรงๆว่าผมได้ขออนุญาตลูกความไปแล้วนะครับในการที่จะมาเล่าให้ฟังลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีผู้หญิงนี่เขามาบ้านคือเขาเรียกตามมาจากที่โรงเรียนน่ะตามมาอยู่กับทางลูกความผมซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ตามกันมานะครับผู้ชายก็บอกว่าก็ไล่นะครับผู้หญิงก็ไม่ไปแต่คือหน้าลูกความผมเขาหน้าตาดีมากนะครับจะเทียบกับเป็นดาราได้อะครับพอไปถึงบ้านนะครับฝ่ายแม่ผู้ชายก็ดีนะครับก็บอกถามว่าคุณมาเนี่ยพ่อแม่รู้ไหมคนนี้ก็โกหกครับว่ารู้แล้วทราบแล้วผู้ชายก็ไล่นะครับก็ไม่ให้อยู่แต่มันก็แบบผู้หญิงก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายก็มาอยู่บ้านตลอดนะครับก็ผ่านไป3-4 วันผู้ชายไปเลี้ยงหนังสือผู้หญิงก็ไม่ไปก็อยู่บ้านผู้ชายเนี่ยนะครับจนสุดท้ายแม่ผู้หญิงเนี่ยเห็นไม่ไปโรงเรียนไม่กลับบ้านก็ไปดำเนินคดีร้องเรียนแล้วก็ดำเนินคดีกับเด็กชายนี
0: ้
1: นะครับสุดท้ายคดีนี้ก็คือขึ้นศาลเสร็จแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายโดนดำเนินคดีนะครับ
0: อ้าวเหรอคะทำไม
1: ทั้งที่เป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาที่บ้านตนเองนะครับก็คดีนั้นก็กลหนมากแต่เนื่องจากว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะตัวของลูกความผมเป็นซึ่งอายุยัง17เองนะครับแกก็ได้รับการได้รับประโยชน์ในเรื่องการเป็นเยาวชนนะครับศาลมีอำนาจในการเปลี่ยนโทษได
0: ้
1: ก็คือเปลี่ยนโทษครั้งนี้ก็คือศาลก็ตัดสินว่าเป็นการกระทำชำเราภาคผู้เยาว์ด้วยแต่ว่าให้โทษให้เปลี่ยนแปลงก็เป็นโทษเป็นรอหน่วยยาไปเด็กก็ต้องไปเข้าฝึกอบรมอะไรต่างๆนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีความรักนะคะมีแฟนเวลาพาแฟนมาบ้านนะคะดูอย่างกรณีตัวอย่างถ้าพาแฟนมาบ้านอย่างนี้เราก็ต้องให้ผู้ปกครองของอีกฝ่ายนึงนะคะรับรู้ด้วยนะคะไม่ให้เด็กคบกันอาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งเลยค่ะแต่เรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นละครเรื่องที่2นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วมาดูว่าปัญหากรณีการพรากผู้เยาว์นะคะที่เป็นแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ทวนเป็นชาวนาอยู่ทางภาคอีสานทุกเดือนต้องส่งเงินให้กับลูกสาวที่ไปเรียนที่กรุงเทพเป็นประจำ
3: ฮัลโหล
4: ค่ะพ่อ
3: ตั้งใจเรียนนะลูกเรียนจบจะได้หางานดีๆทำบ้านเราจะได้สบายสักทีนะลูกนะ
4: ค่ะพ่อ
2: เวลาผ่านไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น
3: ลูกพ่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะลูกนะหาวิธีช่วยกันประหยัดก็ได้ก็ช่วยกันนะลูกนะ
4: จ้ะพ่อ
2: ลูกสาวรับคำผู้เป็นพ่ออย่างว่าง่าย
3: ฮัลโหล
4: เดือนนี้ส่งเงินมาให้หนูแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะ
5: ว้าว
3: แล้วหนูจะพอใช้เหรอลูก
4: หนูหาวิธีช่วยพ่อประหยัดได้แล้วค่ะ
3: โอ้เก่งจังเลยลูกแล้วทำยังไงลูกถึงทำประหยัดได้ถึงครึ่งนึงอะลูกฮะ
4: ก็หนูย้ายไปอยู่รวมกับผู้ชายข้างห้องค่ะพ่ออ
3: ๋อฮะพ่อจะเป็นลม

0: ทนายวิรัติคะสงสารคุณพ่อจังเลยจะให้ลูกประหยัดซะหน่อยนะคะลูกก็ช่วยประหยัดจริงๆสนองนโยบายคุณพ่อเลยแต่ว่าประหยัดในทางที่ผิดนะคะยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะแต่ว่าไปอยู่กับผู้ชายข้างห้องอย่างนี้ค่ะคำถามแรกเลยที่สงสัยคุณพ่อนี่จะเอาผิดกับผู้ชายข้างห้องได้ไหมคะที่พาน้องเขาไปอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
1: สามารถทำได้ครับก็คือเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์นี่แหละครับก็ถ้ายิ่งมีในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็เป็นเรื่องกระทำชำเราไปด้วยนะครับก็เป็นสองข้อหาไปนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีทางประนีประนอมกันได้ไหมคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไปถึงผู้ชายจะไม่ต้องโดนดำเนินคดีค่ะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยจะประนีประนอมกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไปแจ้งความก่อนนะครับคุณต้องสามคนผู้เสียหายก็คือพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็ไปแจ้งความที่หออยู่แถวไหนก็สน.อยู่ไหนก็แจ้งที่นั่นได้เลยนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงบันทึกเป็นดำเนินคดีอาญานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยกับเป็นคดีอาญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าดันไปลงเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยผลก็คือถอนไม่ได้เลยนะครับถอนคดีไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่บันทึกประจำวันเนี่ยก็ลงได้
0: บันทึกประจำวันนี้ยังไม่ถือว่าเป็น
1: ยังไม่เป็นคดี
0: คดีย
1: ังไม่เป็นคดีครับ
0: ก็คือเหมือนกับ
1: ผมจะเรียกง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับคือว่ามีแบบนึงก็คือแบบบันทึกประจำวันเนี่ยเขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
0: ค่ะ
1: นะครับยังไม่แบบยังไม่เป็นคดีนะครับก็เหมือนว่าเล่าแล้วตำรวจก็อาจจะไม่ทำอะไรต่อให้เราแต่ถ้าเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยแจ้งแบบดำเนินคดีอาญาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยจะต้องมีการทำสำนวนนะครับมีการบันทึกปากคำต่างๆนะครับมีการพิมพ์เรียกผู้ต้องหาอะไรมานะครับแต่ในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาทำกันก็คือบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็เรียกคู่กรณีเนี่ยมาคุยกันนะครับ
0: และตรงนี้ถ้าเกิดไปถึงจุดตอนแรกถ้าคุณพ่อเหมือนจะยอมแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมแล้วจะเอาเรื่องแล้วอันนี้สามารถใช้บันทึกประจำวันตัวนี้ไปเป็นหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดต่อได้ไหมคะ
1: คือโดยหลักจริงๆอ่ะคดีอย่างนี้นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันยอมความเลยไม่ได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเงียบๆกันเพราะเขาจะมีการเขาเรียกอะไรชำระค่าเสียหายซึ่งกันและกันนะครับก็ถ้าจบก็คือจบอ่ะจบจริงๆคือต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันนะครับก็คือเป็นการชำระแล้วก็ลงบันทึกประจำวันว่าผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนเท่านั้นนี้ไปนะครับ
0: แล้วเท่าที่ทนายวิรัติทำคดีเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มามีกรณีไหนบ้างไหมคะที่ไม่ต้องติดคุกอะค่ะคนที่ทำกระทำผิดต่อผู้เยาว์อะค่ะ
1: คือส่วนใหญ่คดีเนี่ย ถ้าเป็นถึงศาลแล้วเนี่ยเกือบร้อยครับส่วนใหญ่จำคุกหมดนะครับ
0: ค่ะไม่มีที่คดีไหนที่มีแค่โทษปรับ
1: ไม่มีครับแต่ถ้าเกิดจะให้จบคดีก็ต้องไม่มีคดีครับคือต้องจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับ
0: คือคดีพรากผู้เยาว์นี้รุนแรงมากเลยนะคะ
1: ก็คือเป็นโทษที่ผมว่ามันก็คือต้องจำคุกอะครับ
0: ค่ะด้วยความที่คดีมันรุนแรงอย่างนี้ค่ะเคยมีกรณีนึงอันนี้กับตัวเลยกับคนที่รู้จักนะคะคือว่าเขาไปเที่ยวผับตอนกลางคืนไปเจอเด็กสาววัยรุ่นน่ารักเลยไม่ได้ขอดูใบประชาชนหรอกว่าอายุเท่าไหร
1: ่ครับ
0: พาไปเข้าโรงแรมกันค่ะเช้ามามีผู้ปกครองยืนอยู่หน้าโรงแรมเลยเหมือนจัดฉากอะค่ะเหมือนเอาลูกมาขายไงคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้จะสามารถดิ้นหลุดจากคดีได้ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนถูกหลอกลวงมาค่ะ
1: เข้าใจฮะแต่ว่า คือถ้าดูเผินๆมันก็น่าจะไม่ผิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันผิดแต่ไม่หรอกนะครับคือผมว่าเราควรจะเวลาจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตดูบัตรประชาชนก่อนนะครับระยะที่ปลอดภัยผมคิดว่าสัก20ไปแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าคือถ้าต่ำกว่านั้นผมว่าอันตรายหมดนะครับมันก็มีปัญหาตามมาแต่ทางที่ดีอ่ะคือผมว่ารักเดียวใจเดียวหรือถ้าเรายังไม่มีคู่ก็ไม่ควรไปทำอะไรกับคนที่ก็มีพ่อมีแม่นะครับ
0: ค่ะถ้าไม่แน่ใจก็คือต้องตรวจสอบอายุของคนที่เราไปชอบก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะแล้วในกรณีนะคะของการพรากผู้เยาว์มีเคสไหนบ้างไหมคะที่รุนแรงไม่จบไม่สิ้นต่อสู้คดีกันยาวนาน
1: ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้เรามักที่จะไม่คือผมจะดูก่อนว่าคดีทำจริงไหม
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าทำจริงกันเนี่ยผมว่าพูดคุยกันนะครับชำระค่าเสียหายกันนะครับแล้วก็ดีให้จบกันนะครับถ้าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการเยียวยากันเนี่ยศาลก็อาจจะให้รอลงอาญาได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนนะครับเพราะมันยิ่ง

0: ยิ่งผ่านไปถึงศาลเนี่ยมันอาจจะมีโทษมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันที่จะการต่อสู้คดีมันจะน้อยลงนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกค่ะต้องดูต้องเช็คอายุกันเลยหรือว่าถ้ารักกันจริงก็รอเวลานิดนึงนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ช่วงแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยจะรักใครชอบใครต้องเช็คอายุนิดนึงนะคะถ้ารอให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะที่อายุยังไม่ครบนะคะให้ครบถึง18ปีหรือ20ปีนะคะ
0: ครับ
1: ขอย้ำอีกคร
0: ั้งก็คือถ้าบรรลุนิติภาวะก็20ครับ
1: 20คู่รักของคุณนะคะต้องอายุครบ20ปีก่อนนะคะถึงจะรักกันได้พาไปบ้านได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อคุณเองในภายหลังนะคะและเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะยังมีอีกหลายกรณีค่ะและยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่เรามาทำเป็นละครให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะว่าคดีเรื่องของการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันเลยค่ะ
2: ณคอนโดแห่งหนึ่งนายอ่อนและนางเยากำลังเถียงกันเรื่องลูก
3: ลูกแกนั่นแหละ
4: ลูก
5: ชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
5: ลูกชายแกแหละเป็นคน
3: ไม่จริงลูกสาวแกเถียงฉันได้ยังไงลูกฉันมาฉันเลี้ยงมา
5: ลูกชายแกเป็นคนหลอกลวงลูกสาวเข้าไปให้หนีตามกันไปข้าจะแจ้งความให้ตำรวจจับแก
3: น้อยเนี่ยลูกสาวแกหลอกลวงลูกชายข้าไปแล้วแกจะมาใส่ความลูกชายข้าได้ยังไง
2: เถียงกันอยู่พักใหญ่ต่างไม่มีใครยอมใครจนรปภ.ของคอนโดต้องเข้ามาห้าม
5: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
5: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
6: ไม่ขึ้นค่อยๆคุยกัน
5: ก็ลูกชายมันสิหลอกลูกสาวข้าหนีตามมันไปข้าก็เลยต้องมาเอาเรื่องมันนี่แหละ
6: อ้าวป้าอย่างเงี้ยลูกชายป้าก็โดนข่าพระผู้ยอสิเพราะว่าลูกสาวลุงเขาอ่ะอายุแค่17ปีเองนะ
3: ข้าพระผู้ยออะไรลูกชายฉันน่ะแค่14ปียังตอบมาซิว่าใครพรากผู้เยาว์ตอบมาซิ
6: หนักกว่าอีกอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับไม่เป็นเรื่องของลุงกับป้าแล้วกันผมขอตัวนะครับ
3: ไปไหนกัน
5: จะรีบไปไหนล่ะคุณ
3: กลับมา
1: ทนายวิรัติคะพี่รปภ.ช่วยได้มากเลยว่าจะไกล่เกลี่ยซะหน่อยพี่รปภ.เจอปัญหาเลย
0: ครับ
1: เป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแถมผู้หญิงอายุเยอะกว่าอีกต่างหากนะคะผู้หญิง17ผู้ชายอายุ14ปี
0: ครับ
1: อย่างนี้กฎหมายจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเนี่ย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะกระทําชําเราใครหรือพรากผู้เยาว์ใครเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเราเชื่อว่าฝ่ายชายนะครับในเรื่องเนี่ยฝ่ายชายยังเพิ่งอายุ14ถูกไหมฮะก็กลายเป็นผู้ที่ต้องถูกตั้งข้อหานะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ชายที่จะเป็นคนที่เป็นคนพาไปพรากมากกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับ
1: แต่ก็คือกฎหมายพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายระมัดระวังเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นผู้เยาว์เหมือนกันยังไงผู้ชายก็จะต้องมีความผิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วในกรณีนี้ค่ะอย่างที่เคยเห็นมาที่เป็นผู้เยาว์นะคะแต่ว่าอยากจะไกล่เกลี่ยคดีอย่างเช่นเอาเงินมาให้ไม่ต้องเอาผิดนะโอเคตกลงรับเงินไปละไม่เอาผิดฝ่ายชายละแต่ต่อมาค่ะอยากได้เงินอีกหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบต้องการจะฟ้องผู้ชายอีกละอันนี้สามารถฟ้องร้องได้ไหมคะ
0: คือจริงๆต้องเบื้องต้นก่อนว่าคดีลักษณะนี้ไม่ยอมความไม่ได้นะครับพอยอมความไม่ได้เนี่ยไปบันทึกประจำวันกันไว้เนี่ยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยก็จะลงบันทึกว่าในวันนี้ได้มาไก่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็มาชำระเงินจำนวนเท่าไหร่เท่านี
1: ้
0: นะครับถามว่าผลคดีมันเป็นยังไงมันก็คดียังมีคงมีอยู่อะครับเพราะคดีเป็นคดีอาญาซึ่งยอมความไม่ได้นะครับภายหลังเนี่ยอีกฝ่ายคือฝ่ายเสียหายคือผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาฟ้องได้
1: อ
0: ีกนะครับมันเป็นเรื่องที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเป็นการตกลงกันจริงๆแล้วเขาก็ต่างคนก็ต่างแยกกันนะครับรับเงินไปแล้วก็แยกกันแต่ถ้าในกรณีนี้มาฟ้องอีกทีเนี่ยคนนี้คงก็ยังฟ้องได้แต่ว่ามันก็เริ่มไม่สมควรละนะครับ
1: และในกรณีที่ผ่านไปหลายปีจนผู้หญิงอาจจะเป็นผู้เยาว์อายุสัก17ผ่านไปสัก 3-4 ปีอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งนึกจะมาฟ้องกัน อย่างนี้ทำได้ไหมครับเพราะผู้หญิงพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้วอ่ะ
0: จะฟ้องได้ครับ
1: ยังได้อยู่
0: ใช่ครับเป็นคดีอยู่มากมายครับนึกจะมาฟ้องแต่เพียงแต่หลักฐานเนี่ยมันจะน้อยนะครับหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยบางรายเนี่ยไปดำเนินคดีกันตอนเกือบ10ปีไปแล้วเนี่ยครับซึ่งโอกาสที่ยกฟ้องก็สูงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงเพราะว่าระยะเวลามันก็จะผ่านไปนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยดีที่สุดคือผมว่าการจะให้เด็กมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ควรจะผู้ปกครองควรจะต้องดูแลกันนะครับตรงนี้สำคัญ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีบุตรหลานที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาพรากผู้เยาว์อย่างนี้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อายุอาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะไปชอบคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ก็คือต้องคุยกันให้ดีก่อนนะคะในการคบกันนะคะต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายพร้อมไหมยินยอมไหมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเกิดปัญหาทางด้านกฎหมายมากเลยทีเดียวและโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายค่ะเพราะเรื่องของกฎหมายการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายระวังให้ดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะทนายวิรัติหวังปิติพานิชต้องขอบพระคุณทนายวิรัติอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะสามารถ follow Twitter ของทนายวิรัตนะคะได้ที่ @ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเรานะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันหรือว่าพลาดไปบางช่วงบางตอนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและในส่วนของนะคะข้อแนะนำข้อติชมนะคะที่คุณผู้ชมมีต่อรายการเราหรือว่ามีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายมาที่รายการเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยนะคะพร้อมกับทนายวิรัติหวังปิติพานิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์และรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมตลอดหาเรื่องวันนี้ผมพามาที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับจะมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตึกแดงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินถ่ายรูปรอบๆตึกแดงก่อนแล้วค่อยไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับ

0: ที่ตั้งของตึกแดงแห่งนี้นะครับต้องย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเคยสร้างเป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกไม่ให้มารุกล้ำน่านน้ำของไทยนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ยึดดินแดนของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เนี่ยก็ได้รื้อป้อมปราการลงแล้วก็สร้างเป็นตึกแดงนะครับลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทาสีแดงหลังคามุงกระเบื้องเพื่อใช้เป็นที่ทำการของกองทัพในขณะนั้นนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วครับที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของเราเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างพี่มานพสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่มานพเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับเรื่องมันเป็นยังไง
2: ครับคือเรื่องผมไปอ่านเจอในข้อความในโทรศัพท์ครับเรื่องของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ครับ
0: ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: ยังไงครับ
2: มันเป็นโทรศัพท์มือถือฮะคือผมไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน
0: ์ครับ
2: แล้วก็เก็บเงินปลายทาง
0: อ๋อเป็นพกง.พัสดุเก็บเงินปลายทางราคาเท่าไหร่พี่มนพพอทราบ
2: ราคาเกือบ 5,000 นะครับ
0: ประมาณ 5,000 แล้วกันเนาะแล้วไงต่อครับพี
2: ่แล้วทีนี้เขาก็ไปรับของที่ไปรษณีย
0: ์ครับ
2: แล้วก็พอไปถึงไปรษณีย์อ่ะก็จะแกะดูไปรษณีย์ก็ไม่ให้แกะ
0: อ๋อคือตามหลักแล้วไปรษณีย์ก็จะไม่ให้แกะเนาะเพราะว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางหน้าที่ของไปรษณีย์ก็คือแค่ส่งมอบให้กับลูกค้ารับเงินมาแล้วก็จบกันนะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องกลับมาแกะที่บ้านเนาะ
2: ครับ
0: ก็แกะออกมาแล้ว
2: พอไปแกะดูแล้วอ่ะกลายเป็นก้อนหินนะครับ
0: ก้อนหินเลยเหรอ
2: ครับ
0: ก้อนหินแบบหนักๆเลยเนี่ยนะฮะ
2: ก็น้ำหนักก็จะพอๆกับโทรศัพท์มือถือฮะ
0: อ๋อคือก้อนใหญ่มาก
2: ครับ
0: ประเมินไว้แล้วว่าให้เข้าใจผิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงส่งก้อนหินเขาจะได้มีเลขไว้แจ้งลูกค้าใช่ไหมพวกเลขลงทะเบียนหรือเลข EMS อะไรแบบนี้อ้าวแล้วลูกค้าเขามีการทำยังไงต่อไหม
2: คืออันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามต่อครับแต่นี้ว่าผมก็เลยอยากจะเป็นอยากจะถามเพื่อเป็นข้อสงสัยหรือเป็นกรณีศึกษาให้คนอื่นได้ระวังป้องกันครับว่าถ้าจะซื้อสินค้าทางไปรษณีย์เนี่ยไม่ได้รับของอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะไปฟ้องร้องกับใครครับ
0: มีวิธีการดูยังไงว่าจะไว้ใจได้ไหมกับ2กรณีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับสินค้าที่เราสั่งซื้อไปเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องเอาความผิดกับใครได้บ้าง2เรื่องนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่อ่านเจอมาไม่ใช่เรื่องพี่มานพเองนะฮะยังโชคดีไปนะครับได้มาเป็นอุทาหรณ์ในรายการของเราขอบคุณพี่มานพมากๆครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนพี่ทนายวิรัตตอบคำถามหน่อยนะฮะเรื่องนี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่มานพเล่ามาในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปฟังคำตอบจากพี่ทนาย

0: ในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: มานพไปพบข้อความที่แชร์กันมาเป็นเหตุการณ์ของบุคคลหนึ่งซึ่งสั่งซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์มูลค่า 5,000 บาทโดยตกลงกับคนขายให้ส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเมื่อไปรับของที่ไปรษณีย์จะขอแกะดูก่อนที่จะตรวจรับแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธเพราะผิดหลักปฏิบัติผู้ซื้อจึงต้องนำมาแกะที่บ้านปรากฏว่าเป็นก้อนหินซึ่งหนักพอๆกับมือถือมานพจึงอยากรู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงแล้วจะมีวิธีการตรวจเช็คผู้ขายอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนหลอก
2: ช่วงทนายคลายฉงน
3: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับ
3: เจอกันบ่อยแล้วแล้วก็เรื่องราวก็วันนี้เป็นเรื่องราวของโลกออนไลน์อีกแล้วนะคะโลกออนไลน์ก็มีหลายปัญหามากมายแล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยคือการซื้อขายกันนะคะผ่านFacebook บ้างละ LINE บ้างละแต่ในกรณีพี่มานพค่ะ
4: ครับ
3: แค่เปิดกล่องอารมณ์ก็เปลี่ยนเลย
4: ครับมันเป็นอะไรอ่ะ
3: สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไปพี่แต่ได้หินกลับมา
4: โอ้ครับต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้มันเป็นประจำเลยนะครับลูกความเองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสั่งซื้อเพราะการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับเป็นในบ้านเราเนี่ยฮิตที่สุดนะครับและนะครับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเจ้าเขาเรียกเป็นรายแรกของโลกครับที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อก
3: ซ์จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คิดว่าคนทั่วไปเขาก็แชทคุยกันในอินบ็อกซ์ Facebook
4: อินบ็อกซ์ใน Facebook นะครับแต่ว่าคือในต่างประเทศเนี่ยที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะซื้อผ่านทางตะกร้าของเว็บไซต์เคยเห็นไหมฮะน้องนะครับก็คือว่าน้องจะซื้ออะไรก็ไปกดแล้วก็เป็นตะกร้าว่าเอานู่นนี่นั่น
3: ตะกร้าเหมือนเราไปเดินถือตะกร้าช้อปปิ้ง
4: ใช่แล้วเขาก็สรุปว่าน้องซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรานี่คงเป็นที่เดียวในโลกแล้วที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์ตลอด
3: เหมือนคนไทยไว้เนื้อเชื่อใจกัน
4: กันมากจนเกินไปนะครับพอตรงนี้เนี่ยผลมันก็คือเดี๋ยวของลูกความพี่เนี่ยคือเขาส่งสั่งกล้องในกุนเชียง
3: อ้าวเขาอาจจะกลัวลูกค้าหิวหรือเปล่า
4: น้ำหนักเท่ากันเลยนะลูกค้าดีใจมากโหได้ซื้อเฉพาะตรงนี้เรื่องคือเรื่องของมันก็คือว่าโลภนะครับเพราะว่าซื้อของได้ถูกกว่าในท้องตลาดอย่างเช่นในท้องตลาดขาย 25,000
3: ค
4: ่ะไอ้นี่ขาย10,000กว่าๆ10,000ประมาณ10,000ต้นๆเงี้ย
3: อุ๊ยราคามันจะห่างอะไรเป็นครึ่งๆขนาดนั้น
4: เขาโหแฮปปี้แล้วรีบสั่งเลยนะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบมาตรงนี้ประเด็นปัญหาคือพอมันถึงขั้นตอนนี้ที่มันเจอของไม่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะต้องหนึ่งคือดำเนินคดีกับเขาแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลายเหตุละการดำเนินคดีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นดำเนินคดีเรื่องของการเขาเรียกช่อโกงมั่งหรือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์เรื่องขายตรงต่าง
3: ๆอ๋อตรงนี้ก็มีเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด
4: ้วยครับเพราะมีการเสนอเขาเรียกเป็นการข้อมูลอันเป็นเท็จ
3: ก็โทษหนักสิคะอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ก็มีโทษหนักครับโทษหนักตั้งแต่เขาเรียกจำคุกตั้งแต่5ปีสูงสุดนะสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปลายเหตุที่จริงๆแล้วที่จะให้ดีเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะสั่งซื้อนะครับตรงนี้มันมีวิธีการที่เรียกว่าปลอดภัยมากนะครับส่วนใหญ่ต้องซื้อยังไงครับ
3: ก็ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละค่ะสั่งก็แชทไปโดยส่วนใหญ่จะเป็น LINE เห็นใน IG ปุ๊บก็มีลิงก์ไปว่านี่นะจะสั่งซื้อก็ไปที่ LINE ได้แต่แปลกนะคะไม่มีแม่ค้าคนไหนที่โทรสั่งทางโทรศัพท์โดยตรงไม่มีนะมีแต่ LINE ก็แชท LINE โอนเงินแล้วก็รอด้วย อกสั่นขวัญแขวนนะคะ
4: แต่ตังค์เราโอนไปแล้ว
3: โอ้แล้วสิไม่โอนเขาก็ไม่ส่งของให้เรา
4: คือเรามีการเช็คไหมเช็คชาติตระกูลเขาไหมว่าเขาเป็นใครไหม
3: ไม่รู้เลยนะแม้แต่หน้าเจ้าของเพจยังไม่เคยเห็นเลยนะเห็นแต่นางแบบ
4: ครับก็คืออย่างนี้ครับน้องวิธีดูว่าเราเวลาจะซื้อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยเขาขายในชื่ออะไรนะครับก็คือว่าเราติดต่อกับใครนะครับตรงนี้เราต้องดูชื่อเขาก่อนนะครับแล้วอันที่สองคือเราต้องดูว่าบัญชีที่เราให้โอนเนี่ยชื่อตรงกันไห
3: ม
4: นะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาได
3: ้แต่เราไม่รู้ชื่อเจ้าของเพจนี่ค่ะพี่วิรัติ
4: เราต้องเช็คให้ได้ครับถ้าถามเขาไม่ยอมตอบแสดงว่ามีปัญหาแน่เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้วิธีการไปให้คนนอกเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีให้แล้วก็ขอ ATM เขาไว
3: ้
4: นะครับเราโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเข้าบัญชีคนนั้นนะครับแต่เขาถอนบัญชีออกมาโดยทาง ATM
3: ถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเรื่อง

0: เกิดราวขึ้นมาสินค้าส่งมาไม่ตรงหรือว่าโกงเงินเราสามารถไปร้องเรียนกับคนที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีได้ไหมครับ
1: เราไปร้องเรียนได้ดำเนินคดีเขาได้แล้วต้องรับผิดชอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนตาสีตาสาไม่มีเขาเรียกไม่มีความรู้อะคือส่วนใหญ่ไปจ้างเขาเปิดบัญชี
0: อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
1: ก็คือไปจ้างแบบอ่ะ 2,000 บาทนะน้องทรายมาเปิดให้พี่หน่อย 2,000 บาท
0: คือไม่ได้รู้จักกันหรอก
1: ไม่รู้ก็คือบอกว่ามีค่าจ้างเอาคนเราเปิดบัญชีเอ๊ะทำไมมันได้เงินนะส่วนใหญ่เปิดบัญชีแล้วต้องเสียเงินใช่ไหม
0: ใช่เอ๊ะทำไมเขาไว้ใจเราด้วยให้เรา
1: ใช่เขาเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บแต่ขอยกเว้นนะก็คือสมุดบัญชีกับใบเอ็มขอไว้นะอ้าวตรงนี้ไงนะครับอันต่อมานะครับก็คือเวลาที่เราจะซื้อของลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาเรียกอะไรขอดูบัตรประชาชนเขาด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆคือขอดูสำเนาบัตรประชาชน
0: อุ้ยแล้วเขาจะให้ดูเหรอคะ
1: ถ้าไม่ให้ก็แสดงว่ามั่วนะครับขอดูเขาได้ครับ
0: เขาก็อาจจะหวาดระแวงเราด้วยหรือเปล่าว่าให้เราจะเอาบัตรประชาชนเขาไปทำธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ย
1: ให้เขาขีดค่าเนี่ยมาให้เรียบร้อยเลยนะครับขีดค่าเพื่อเป็นการตรวจสอบได้ไม่เป็นไรให้เขาชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราก็จะต้องโอนเงินนะครับโอนเงินก็อาจจะโอนครึ่งนึงได้ของขอโอนอีกครึ่งนึง
0: แต่ไซซื้อนะไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่คือจะโอนทั้งหมด
1: โลกสวยถ้าเกิดเขาเบี้ยวมาทำไงครับ
0: ไม่ได้อะไรเลย
1: ใช่
0: ไม่รู้จะตามที่ใครด้วย
1: ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนี้คือควรจะให้แบบโอนครึ่งนึงแล้วก็อะไรครับขอที่ของมาเมื่อไหร่เราโอนอีกทิ้งอีกครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นปลอดภัยที่สุด
0: พี่วิรัตพูดมาถึงตรงนี้ไซเลสงสัยเลยว่าที่ทำกับพี่มนพในเรื่องที่พี่มนพเล่ามาเนี่ย
1: ครับ
0: คือทำไมเขาต้องส่งหินมาล่ะรับคือเขาไม่ส่งหินมาได้ไหมส่งมาเป็น
1: คือเขาส่งอย่างอื่นก็ได้แต่ขอน้ำหนักเท่ากันนะครับคืออย่างนี้ครับเขาอาจจะอ้างว่ามันส่งมาแล้วนะเพราะพออย่างพี่เขาเนี่ยไปตามทวงเขาบอกอันนี้ส่งแล้วมีแท็กแล้วคุณสามารถไปตามได้เลย
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นการช่อโกงด้วยนะครับ
0: เพราะว่าหินเป็นอะไรที่ไม่มีมูลค่าและสามารถกำหนดน้ำหนักได้
1: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่แล้วก็ทางไปรษณีย์เขาก็ตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้คือขอไปรษณีย์ตรวจดูไปรษณีย์ไม่ให้ต้องชำระเงินปลายทางก่อนถ้าชำระเงินปุ๊บเอาของมาเลยแล้วก็แกะตรงหน้าไปรษณีย์เลยพอพบว่าเป็นหินเนี่ยขอเงินจากไปรษณีย์คืนแล้วก็ส่งของนั้นคืนเลยได้ไหมคะ
1: คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นถ้าเกิดคุณส่งอะไรมาแล้วเขาไปรษณีย์ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับตรงนี้คงต้องดำเนินคดีกับคนที่ส่งมานั่นแหละนะครับ
0: ค่ะในส่วนตัวของไซเองเนี่ยไซชอบซื้อเสื้อผ้าบนอินเทอร์เน็ตแต่ยอมรับเลยว่าหลายครั้งผิดหวังค่ะไม่ตรงกับแบบคือมันก็เหมือนนะมันก็คล้ายๆคือมันใช่นั่นแหละแต่ว่าเขาอะตกแต่งภาพตกแต่งภาพให้แบบดูสวยงามพอเอามาจริงเฮ้ยมันไม่สมราคามันดูเป็นของราคาถูกมากตรงนี้ไซสามารถเปลี่ยนของคืนหรือว่าเรียกร้องสิทธิ์อะไรเพื่อตัวเองได้บ้าง
1: จริงๆโดยหลักต้องเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเราต้องสินค้าเนี่ยต้องได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็คืนไปกลัวจะไม่ได้คืนมาครับนะครับผมว่าถ้าเราจะซื้อคงจะเป็นต้องหาหนึ่งคือหาเว็บไซต์ที่ดีแต่ดีนี้เราซื้อเว็บไซต์เราก็ไม่ซื้อกันเราจะไปซื้อใน IG
0: ใช่
1: นะครับ Instagram หรือเราไปซื้อกันใน Facebook ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราในไม่มีประเทศไหนเขาซื้อกันเขามีบ้านเราเนี่ยเท่านั้นนะครับ
0: แล้วทำไมบ้านเราพี่วิรัตพอจะทราบไหมว่าทำไมบ้านเราถึงถนัดใช้ Facebook แล้วทำไมต่างประเทศเขาต้องใช้เป็นตะกร้าเขาไม่ใช้เป็น Facebook อย่างเราอะ
1: คือบ้านเราเนี่ยหนึ่งเราชอบความสะดวกสบายแล้วบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจคนอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับตรงนี้มันน่ากลัวนะครับพี่เอ็กก็ซื้อนะครับซื้อทางอินบ็อกซ์เหมือนกัน
0: เคยผิดหวังบ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนอกจากว่ามีเคยซื้อไอ้ที่อะไรนะเป็น power bank แต่นี้ก็ซื้อถูกต้องน
0: ะ
1: ซื้อถูกต้องซื้อเป็นแบบมีตะกร้าแต่ว่านี่มันไม่ดีจริง
0: ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบทาง Facebook หรือทางตะกร้าก็มีสิทธิ์ที่เราจะผิดหวังของผิดพลาดไม่ตรงสเปค
1: ผิดแต่ว่าพวกที่เป็นซื้อในตะกร้าของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหลักการที่ชัดเจนแต่ถ้าเราซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เนี่ยคือซื้อแบบแชทไลน์เงี้ยตรงนี้มันไม่มีหลักการเลยเลยนะครับตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนะครับ
0: ในความคิดของพี่วิรัตพี่วิรัตคิดว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าไซเคยไปแอบดูเพจพี่วิรัตด้วยว่าโอ้ยคนติดตามเป็นแสนเลยนะคะเยอะขนาดนั้นก็เลยสงสัยว่าในโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบันขนาดนี้เลยหรอ
1: คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือละนะครับบางทีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราดูโทรทัศน์ละครอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ดูเนี่ยต้องดูเวลานั้นถูกไหมครับเราจะพลาด
0: ดูรีรันไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวนี้เรามาดูทาง YouTube ดูในเอาอัดบันทึกไว้ทุกอย่างเลยอยู่ในมือถือหมดต่อไปนี้คือเราก็สามารถที่จะใช้มือถือในการซื้อขายเราเดี๋ยวนี้เราไม่อยากบางทีฝนตกรถติดเราซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อทุกอย่างทางออนไลน์หมดเลยมันก็สะดวกสบายแต่ว่าบางทีมันก็มีบางส่วนที่เอาไปใช้ในเรื่องของมิจฉาชีพเยอะนะครับ
0: ค่ะแต่บางคนก็เขาก็ไม่ได้เป็นเชิงมิจฉาชีพนะพี่วิรัตในการขายของแต่จะเป็นเชิงที่สินค้าเป็นอันตรายพวกเนี้ย
1: ครับ
0: คือเขามีความผิดมากไหมอย่างเช่นพวกครีมพวกอะไรที่มีสารปนเปื้อนแบบเนี้ยค่ะ
1: ก็มีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราซื้อถ้าเป็นพวกครีมอะไรพวกเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับบางทีทาไปแล้วพังกันบ้างนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: คำถามท้ายสุดเลยที่ใส่สงสัยมาก คือเรื่องราวของการ เสียภาษีเพราะว่าเห็นมีแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนประสบความสำเร็จรวยเลยได้หลักล้านหลักพันล้านร้อยล้านเลยนะแล้วก็บางคนก็ขายเล็กน้อยๆตรงนี้เขาต้องเสียภาษีกันทุกคนไหมคะ
1: จริงๆต้องเสียทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นรายพวกรายได้ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา40เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เสียกันนะครับเพราะว่าเล็กน้อยใช้ไม่เสียหรอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้องทยอยเสียละนะครับเพราะว่ามีกฎบังคับใช้แล้วนะครับ
0: ตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไปติดตามเจอตรงนี้ต้องเสียภาษีย้อนหลัง
1: ใช่อาจจะต้องย้อนหลังนะครับแต่ว่าคือผมว่าในเบื้องต้นทางรัฐก็คงจะต้องแต่คงไม่ถึงไปย้อนหลังเขาละครับก็คงเริ่มเก็บกันอย่างจริงจังนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการซื้อขายนะคะ ผ่านโลกออนไลน์ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะคะระวังอย่าไว้ใจนะคะผู้ขายมากไม่ใช่ว่าโอนเงินไปให้เขาทั้งหมดแล้วอย่างที่พี่วิรัตแนะนำนะคะทางที่ดีประนีประนอมกันคนละครึ่งได้ไหมได้ของแล้วค่อยโอนอีกครึ่งหนึ่งไปให้อย่างนี้ดีกว่านะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเรื่องการซื้อของออนไลน์นี่ก็ต้องระวังนะฮะทั้งแหล่งที่มาการโอนเงินรวมถึงของที่จะได้รับด้วยครับคราวนี้มาคุยกับแขกรับเชิญท่านต่อไปว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะฮะท่านนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับสวัสดีคุณป้าครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: เรื่องคือในกลุ่มมีกลุ่มเปิดกลุ่มมีเฟซของสกุล
2: ตามสกุลคือเหมือนแบบญาติพี่น้องเนี่ยเหรอ
3: ค่ะ
2: ทำกลุ่มใน Facebook ด้วยกัน
3: ค่ะ
2: ทำสำหรับอะไรฮะกลุ่มนี
3: ้สำหรับทักทายเหมือนมีตระกูลนี่มันเยอะ
2: อ๋อก็คือเอาไว้ถามไทยเสือทุกสุขดิบไปมาหาสู่กันน
3: ั
2: ดจงนัดเจอ
3: ค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
3: แล้วอยู่ๆมันมีคนเข้ามาโพสต์ขายสินค้าเกี่ยวกับไอ้เพิ่มสมรรถภาพของผู้ชายเพิ่มขนาดของผู้ชาย
2: ก็เป็นสินค้าที่แบบว่าล่อแหลมหน่อยแล้วไอ้คนที่โพสต์เนี่ยชื่อคนโพสต์เป็นคนในตระกูลเหรอไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ใครก็ไม่รู
3: ้
2: ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงหร
3: ือ
2: ใครเป็นคนลากมานะหรือเข้ามาเองก็ไม่รู
3: ้ไม่รู้เข้ามา
2: แต่อยู่ๆเข้ามาไม่คุยภาพ
3: คุ
2: ณทำเพลงเลยโชงชางขายสมรรถภาพทางเพศเลย
3: เราเป็นผู้หญิงอะเราก็ไม่ใช่ทีที่เขาจะมาขายอะเนาะ
2: เป็นในตระกูลนี่มีผู้ชายไหมครับ
3: มีผู้ชายเยอะ
2: แล้วใช่เพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้มีการ
3: ผมไม
2: ่
3: รู้ผมไม่ได้รู้
2: มีประมาณกี่คนคุณป้ากลุ่มนี
3: ้205คน
2: เยอะมาก
3: ค่ะ
2: ตระกูลป้าใหญ่มากเลย
3: ยังมีอยู่อีกค่ะ
2: 200กว่าคนนะฮ
3: ะ
2: เพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักใครหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่แฮปปี้แล้ว
3: ไม่แฮปปี้อยู่ๆใช
2: ่ค่ะแล้วเราทำไงกับเขา
3: ก็บอกคนในเฟซอะว่าให้ดูให้ดูทีนึงเขาก็ดูเขาก็เตือนเนาะเตือนขึ้นหน้าวอเตือนให้บอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของส่วนตัวของตระกูลของครอบครัว
2: อย่ามาขายแบบนี้
3: ค่ะเขาก็พูดเพราะนะ
2: พิมพ์ในคอมเมนต์นะ
3: ครับ
2: สุภาพด้วยนะ
3: สุภาพค่ะ
2: ย้ำว่าเตือนอย่างสุภาพนะครับแล้วไงต่อ
3: แล้วอยู่ๆเขาก็ไม่หยุดอ่ะเขาก็บอกผมบล็อกไปแล้วครับบล็อกไปแล้วแล้วทำไมยังขึ้นอีกก็สงสัยเน
2: า
3: ะ
2: คนที่เตือนคือคนที่เป็นคนบอกว่าผมบล็อกไปแล้วใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แต่เขายังโพสต์ต่อ
3: เหมือนเขาเป็นคุมกลุ่มอยู่อ่ะ
2: เป็นแอดมินแอดมินบอกว่าเตือนแล้วบล็อกแล้วแต่ก็ยังโพสต์ต่อไอคำว่าโพสต์ต่อเนี่ยเป็นการใช้ชื่อเดิมโพสต์หรือเขาสมัครชื่อใหม่มา
3: ชื่อเดิมค่ะ
2: ชื่อเดิมเลยขายของเหมือนเดิม
3: ค่ะก็มันไม่ใช่พื้นที่ของเขาที่เขาจะมาขายอ่ะ
2: เพราะว่าเป็นกลุ่มสำหรับผู้คุยไม่ได้เจตนาว่าสำหรับการซื้อขายว่าง่ายเป็นสแปมนะฮะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ใช้งานได้เพราะนั้นบล็อกก็แล้วเตือนก็แล้วก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอีกเรื่อย
3: ๆ
2: ซึ่งทางเทคนิคเราจะไม่พูดถึงกันนะฮะว่าบล็อกจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาปลดบล็อกหรือลากเข้ามาใหม่อะไรยังไงพี่ถือว่าวันนี้เนี่ยที่คุณป้ามาแบ่งปันประสบการณ์คำถามใช่ไหมคร
3: ับ คำถามค่ะ
2: อยากถามอะไร
3: อยากถามว่าในกรณีนี้ทางกฎหมายจะดำเนินการเอาความผิดเขาได้ไหมจะร้ายแรงมากไหม แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็รำคาญเนาะเพราะเราเป็นผู้หญิงมัน

0: เกี่ยวกับผู้ชายไม่เกี่ยวกับเราอ่ะ
1: ผมเป็นผู้ชายผมยังรำคาญเลยป่ะ
0: แล้วมันตระกูลเนี่ยมันกับผู้ชายมันเยอะเนาะมันหวังมันก็คงจะหวังขายได้เยอะไงทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเครื่องสําอางมันก็ขึ้นอยู่เยอะอ่ะเนาะไอ้หน้าเฟซอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันอยู่ในกลุ่มมันไม่ใช่อ่ะมันพื้นที่ส่วนตัวเราอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: คุณป้าจะบอกว่าเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไปซื้อเองไม
0: ่
1: ต้องมาขายได้นี้รำคาญอันนี้จะไว้คุยกับญาตินะประมาณนั้นน
0: ะ
1: ก็เลยอยากรู้ว่าคนที่มาโพสต์ขายของสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจรำคาญใจให้กับเราใน Facebook เนี่ยเราดำเนินการเอาความผิดกับเขายังไงได้บ้างนะฮะแล้วก็โทษที่เขาได้รับเนี่ยจะได้รับแค่ไหนหรือต้องไปฟ้องกับหน่วยงานไหนเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งกับใครยังไงแบบนี้นะฮ
0: ะ
1: เอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณป้าที่นำประสบการณ์ตรงเลยจากตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะฮะมาแบ่งปันกันขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงนะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉนวนครับ
2: คุณป้าอยู่ในกลุ่มของตระกูลใน Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารนัดพบปะพูดคุยซึ่งมีจำนวนสมาชิกประมาณ200กว่าคนอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนไม่รู้จักมาโพสต์ขายพวกยาเพิ่มสมรรถนะทางเพศของผู้ชายคุณป้ารู้สึกไม่เหมาะสมจึงให้คนดูแลกลุ่มตักเตือนและทำการบล็อกแต่ก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอยู่ป้าเจ้าของเรื่องจึงอยากรู้ว่าในทางกฎหมายจะสามารถเอาผิดกับคนที่โพสต์ขายได้หรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัติคะคนขายนี่ก็ขยันนะคะแต่รู้สึกจะขยันผิดที่ผิดผลิตภัณฑ์ไปนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสมรรถภาพนะคะเกี่ยวกับผู้ชายมันน่าจะสนใจก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของคนที่แทรกซ้อนเข้ามาในกลุ่ม Facebook นะคะอยากถามพี่วิรัตินิดนึงค่ะว่าการขายผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพแบบนี้มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
5: จริงๆมันต้องดูก่อนว่าการขายเนี่ยพวกถ้าเป็นพวกยาพวกอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ลามกเนี่ยไม่ได
4: ้
5: นะครับถ้าเป็นเรื่องการกินเพื่อเป็นพวกไวอากร้าอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอขายได้นะครับหรือว่าพวกที่เป็นเขาเรียกเสริมสร้างพละกำลังอันนี้พอขายได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสิ่งพวกลามกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ
4: ประเทศไทยถึงไม่มีเซ็กซ์ช็อปเหมือน
5: ไม่มี
4: ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่มีก็คือถ้าเปิดร้านแบบนี้เมื่อไหร่ก็คือผิดกฎหมาย
5: ใช่ครับ
4: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยทีเดียวแซ่ก็เคยสงสัยมันเอ๊ะทำไมประเทศญี่ปุ่นเขามีเซ็กช็อปได้ทำไมประเทศเราไม่มี
5: บ้านเราไม่มีครับห้ามมีสิ่งเชื่อเป็นลามกครับในครอบครองครับ
4: อาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยนะคะในกรณีนี้ในกรณีคุณป้าเหมือนโดนล่วงล้ำเขตที่เป็นเขตของครอบครัวก็เหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่ดีมีใครไม่รู้ผ่านมากลางวงคุยในเรื่องที่เราไม่อยากจะคุยในเรื่องเสนอขายของที่เราไม่อยากจะรับรู
5: ้ครับ
4: ตรงนี้คุณป้าจะเอาผิดอะไรกับคุณคนนี้ได้ไหมคะที่มาเสนอขายสินค้า
5: คือจริงๆแล้วในกลุ่มในFacebook ในกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีคนนอกเข้ามานะครับจะมีคนนอกเข้ามาคือต้องมีคนที่ไปตอบรับเข้ามาถูกไหมครับในกลุ่มเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเขาก็คงต้องเอาเขาออกนะครับก็สามารถทำได้นะก็ทำได้แต่ถ้ายังเข้ามาอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีวิธีการเดียวครับคือ Facebook เนี่ยเขามีระบบหนึ่งนะครับก็คือทำการรีพอร์ต
4: ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนการ
5: รายงานนะครับรายงานว่าคนนี้เนี่ยมา
4: เป็นที่ไม่พึงประสงค์
5: มาขายของมาลวงอะไรก็ว่านไปมันจะมีระบบนี้พอเราแจ้งไปทาง Facebook เนี่ยสักเราแจ้งกันหลายๆคนเนี่ยผลก็คือทาง Facebook อาจจะต้องล็อกตัวอีเมลเอาให้แอคเคาท์นี้เลยนะครับ
4: ค่ะแค่ในกรณีนี้ที่แค่รีพอร์ตคือให้ออกไปจากวงการ Facebook ในวงสนทนาเราได้แค่นั้นแต่ถ้าจะจัดการเลยโดยที่จะเอาผิดคือไปแจ้งความอย่างนี้สามารถทำได้
5: คงยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอาจจะเป็นขายพวกเขาเรียกว่ายาอะไรอย่างเขาว่ากันไปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นขายพวกอุปกรณ์ละมกอะไรเงี้ยได้อันนี้อาจจะต้องดำเนินคดีได้ครับ
4: ค่ะพูดถึง Facebook ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งจะพูดอดพูดถึงไม่ได้เลยคนชอบเล่นเหมือนกันคือจะเป็นInstagram IG IG นี่คือโพสต์รูปอย่างเดียวใช่เคยเห็นกรณีดารานะคะบางท่านมีลูกแล้วแล้วก็เอาลูกมาใส่ชุดของร้านนึงแต่ว่าเขาไม่ได้โฆษณาคือซื้อมาใส่เสร็จปุ๊บร้านนั้นเอารูปของลูกเขาอะค่ะไปทำเป็นภาพโฆษณาเลยตรงนี้ทางร้านมีความผิดไหมคะในเมื่อชุดนี่ก็เป็นชุดของทางร้านจริงๆอะ
5: ครับอย่างนี้นะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าร้านเนี่ยเอาภาพไปเนี่ยภาพนี้สมมติเป็นภาพของดาราคนนั้นนี่นะครับ
4: เป็นภาพของลูกใส่ชุด
5: ใช่เขาเป็นคนถ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ภาพเนี่ยเป็นของดาราคนนั้น
4: แต่ชุดเป็นชุดของร้านนี้จริงๆนะ

0: ก็ไม่ใช่ครับคือเป็นภาพเป็นลิขสิทธิ์ต้องพูดถึงก่อนว่าภาพเป็นลิขสิทธิ์ของใครก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางดาราคนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางร้านเนี่ยจะเอาไปเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะครับเอาไปใช้ในทางการค้าเนี่ยคุณอาจจะถูกเรื่องของพรบ.ละเมิดด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยถ
0: ้
1: าใครมาละเมิดมาทำแบบนี้
0: ถ้าเป็นในเชิงการค้าก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่กรณีหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงกรีดการ์ดกันมามากแล้ว
0: แ
1: ต่กรีดไปในทางตกใจนะคะก็คือพวกมีปัญหาทางจิตนิดนึงอะค่ะที่ชอบโชว์ของอยู่ดีๆเล่น Facebook อยู่แชทก็ขึ้นมาทักอันนี้เพื่อนใส่โดนเองกับตัวเลยค่ะอยู่ดีก็มีการพูดจาลามกอนาจารแล้วก็โชว์รูปภาพของสงวนให้ดูด้วยตรงนี้เราจะมีวิธีจัดการกับคนพวกนี้ยังไงคะพี่วิระ
0: ก็บันทึกไว้เลยครับแล้วก็ดำเนินคดีได้เนื่องจากว่าในพวกระบบนี้นะครับเราสามารถดำเนินคดีในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำเอาภาพลามกเข้าสู่ระบบซึ่งโทษก็ร้ายแรงกันนะโทษจำคุก5ปีนะครับปรับถึง 100,000 บาท
1: ภาพลามกอ่ะนะคะ
0: ใช่ๆเป็นภาพลูกชายเขาหรืออะไรต่างๆครับเป็นภาพลามกอะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ในระดับไหนที่เรียกว่าภาพลามกต้องเห็นอวัยวะเลยไหมอวัยวะเพศเลยไหมหรือว่าแค่แบบถอดเสื้อหรือใส่ชุดว่ายน้ำ
0: เอาหลักการที่เคยพูดกันนะครับก็คือผู้หญิงเห็นหัวน
1: ม
0: นะครับหรือเห็นอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยก็คือเห็นอวัยวะเพศ
1: ผู้ชายคือแค่จุดเดียวคืออวัยวะเพศห้ามเห็นคือนั่นเป็นภาพลามกเลยทันที
0: ใช่ใช่
1: แต่คุณผู้หญิงก็ต้องระวังนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับที่เคยพิจารณากันมานะครับ
1: ตรงส่วนนั้นก็คือบางคนไม่รู้ตัวถ้าถ่ายภาพล่ะแบบไม่รู้ตัวแล้วแบบ
0: คือถ้าสมมติว่าอย่างน้องทรายเนี่ยถ่ายภาพตัวเอง
1: ค่ะ
0: ไม่มีปัญหาน้องถ่ายภาพเก็บเอาไว
1: ้ค่ะ
0: คือหุ่นเราสวยเรางดงามเราถ่ายภาพเราเก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องทรายเอาภาพนั้นเนี่ยลงเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ผิดละ
1: คือแม้จะเป็นภาพของตัวทรายเองแต่ว่าเป็นภาพลามกอนาจารก็ต้องโดนด้วยใช่ไหมคะแล้วในระหว่างกลุ่มแชทในแชท Facebook เอารูปของเรารูปที่เรารู้สึกว่าอาจจะโป๊อาจจะไม่ถึงอนาจารเห็นอวัยวะหรืออะไรเอาไปแชทคุยกันตอบโต้เหมือนวิพากษ์วิจารณ์หุ่นเราหรืออะไรเงี้ยเราไปรู้เขาเราเอาผิดคนพวกนี้ได้ไหมคะที่เอาภาพเราไปพูดคุย
0: คือถ้าเสียหายเราดำเนินคดีได
1: ้แต่เขาไม่ได้โพสต์ลงหน้าวอลเลยนะคะ
0: เข้าใจครับก็คุยกันในคือเป็นการพูดถึงในระบบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละครับ
1: เรียกภาษาชาวบ้านว่าเขาเอารูปเราไปนินทาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็คือถ้าในกรณีที่เราเสียหายด้วยแล้วก็อันนี้มีความผิดด้วยนะครับต้องดูว่าความเสียหายขนาดไหนถ้าชมว่าน้องทรายเอาอะไรนะปากใหญ่ไปหน่อยหรือว่า
1: อันนี้ชมเหรอคะ
0: หูใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พอได้แต่ว่าถ้าไปเขียนว่าน้องทรายทุจริตคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละ
1: หรือว่าใช้คำหยาบด่าทรายอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของนะคะหรือว่า จะเป็นการเอารูปนำรูปไปโพสต์นะคะยังไงก็ต้องระวังให้ดีนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนะคะอาจจะทำไปโดยไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดไหมแต่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกับเราในวันนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะที่ต้องการรับรู้ก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตุลวรัตน์ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวมาฝากกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่

0: ชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทํานองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่า1อายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะนั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้การที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างสวยอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: และคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวม

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นต่ำเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองอ่ะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดู

ในเรื่องของสิทธิ์เมื่อเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเมื่อถูกให้ออกจากงานนะคะการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานจะเกิดได้จาก2สาเหตุนะคะอันดับที่1มันอาจจะเป็นความต้องการของเราเองในการที่จะออกจากงานกับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นความต้องการของนายจ้างที่จะเลิกจ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครอย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นข้าราชการกฎหมายก็ได้กำหนดสิทธิ์ของเราไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสำหรับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างในบริษัทเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับการประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะการที่เราลาออกเองกับการที่เราถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเนี่ยเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างกันนะคะกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากบริษัทแต่เรายังสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมีความผิดกับถูกเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดค่ะกรณีแรกกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้างอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆความผิดเช่นอะไรบ้างนะคะก็อย่างในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายกรณีนี้ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆค่ะค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดใดๆกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แบ่งหลักๆ ก็จะมีเศษกรณีแรกก็คือให้ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าเงินค่าตกใจกรณีนี้ถ้าสมมติว่ารอบการจ่ายเงินค่าจ้างของเราเป็น30วันก็คือนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแต่ถ้าเรารับเป็นรายสัปดาห์เขาก็ต้องจ่ายให้เราอีก1สัปดาห์ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างถ้าทำงานมานานค่าชดเชยก็จะสูงขึ้นโดยขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับค่าเงินชดเชยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุงานอยู่ที่120วันถึง1ปีเนี่ยเงินชดเชยจะอยู่ที่30วัน1ถึง3ปีเงินชดเชยจะอยู่ที่90วันเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ค่าชดเชยที่400วันค่ะอีก1สิทธิ์ที่เราจะได้รับตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมกรณีนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นลูกจ้างบริษัทมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ได้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันดับที่1ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนนะคะแล้วก็มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปค่ะสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานเนี่ยก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีที่เราถูกเลิกจ้างเราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราคิดที่ฐาน 15,000 บาทวิธีการคำนวณสมมติว่าฐานเงินเดือนเราเป็น 10,000 บาทเพราะฉะนั้น 50% ของ 10,000 บาทก็คือ 5,000 บาทว่างงาน6เดือนแม็กซิมัมเลยก็คือ5,000 บาทคูณ6เดือนก็จะเท่ากับ30,000บาทค่ะในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลากรณีนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันอัตราที่จะจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งก็คำนวณที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเงินเดือนเรา 10,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อเราลาออกหรือว่าครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยที่ 30% ของ 10,000 บาทนะคะก็ได้ 3,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่เราว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยค่ะตัวอย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าสมมติว่าบริษัทเราปิดเราถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน200วันโดยวิธีคำนวณ นะคะสมมติว่าเราเงินเดือน 10,000 บาทก็ตีออกมาเป็นรายวันสมมติว่าเป็น30วันค่าจ้างเราก็จะอยู่ที่333บาทรัฐก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ร้อยละ70ของ333แล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่200วันนะคะคูณออกมาก็จะได้อยู่ที่ 46,600 บาทโดยประมาณค่ะไม่ว่าการออกจากงานจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเองหรือว่าเกิดจากนายจ้างเนี่ยให้เราต้องออกจากงานการที่เรารู้สิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องของเงินทองช่วยในการประคับประคองชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่าง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ha ha ha.

0: คนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดได้ครับ
1: โอ้ลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลัก2คลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: หลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ส่งทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งนึงหรืออีกรอบนึงเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่สันชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
4: บัวป้านาเองจ้ะ
1: ขายดีไหมช่วงนี้
4: ก็ได
0: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
5: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
4: จ้า
5: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
4: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะก็เราก็ต้องจ้าง
5: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
4: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีแอมก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
0: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
4: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปฝา
6: ดได้ครับมันฝาด
4: อันนี้จะหวาน
6: ดีกว่าดี
4: ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ฝาดมันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามันจะเป็นอย่างเงี้ย
7: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
0: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
5: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
4: 12ฝัก20บาท
5: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
4: ดอกละ3บาทกำนึงก็30บาท

0: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝากแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
1: เขาทำนาข้าวนาบัว
2: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัดอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายนี่ก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัดพันใหม่
0: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
3: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
2: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
0: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
3: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
4: น่าจะ15ไร่ได้นะ
3: แล้ววันนึงเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
2: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างงี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กรัมแค่นั้นแหละ
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมุติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: ถุงผ้าหนูเห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันคลายหมู่บ้านนะมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนกางเกงวอร์มนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้
5: เน
3: ี่
5: ยตรงนี้ยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวขวนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วนี่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาขวน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
3: ับ ก็มันด้านแล้วไงคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได้
0: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
4: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
4: โอ้โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
4: โอ้โห
3: เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
4: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
3: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
4: ฮะแล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
3: ต้องแข็งแรง
4: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
3: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
0: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับ

0: แต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
1: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหนุ่มที่นี
2: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
0: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
3: ดน้ำด้วยครับแม่
4: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรามนั้นจะไม่สวย
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรามฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
5: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
6: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
5: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
6: จ้างกับละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
5: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
6: อย่างนักแข่งเนี่ยก็กำได้วันนึง 3-400 กำนะ
0: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
6: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
0: ตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
6: นี่แหงเราก็ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมเนี่ยมันก็แน่น1 2ฮึบ
0: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
6: ก็รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
0: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
7: พี่โพดโพดอ่ะนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอ
8: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
9: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
0: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
10: กี่ดอกนี่พี
11: ่อันนี้ก็น่าจะประมาณ200นี่นะครับ200ครับ
10: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
11: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
9: ก็ประมาณ10รอบ
0: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
12: เปิดดอกไปด้วยเห็นไหม
3: ไปด้วยเหรอคะ
12: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเนี่ยจะใช้2ใบครับ
13: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
12: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเรา

0: เรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกมันจะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
1: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี
2: ้ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
1: มันช้ำอะครับ
2: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
3: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมันเหมือนเด็ดง่ายอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
2: คนเก็บบัวพ่อเขาดีด้วยเพราะต้องย่อ
3: ยืดอย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
4: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
3: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
4: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
5: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต่ออ
4: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
6: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองให้ยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
2: สมัยก่อนใช้ตัดก้านแบบไหนคร
6: ับ สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กถ้าหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ผลส่งน่าสะดวกอ่ะ
2: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี
6: ่วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ส่งทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
4: ดอกบัวของพี่โพดนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
3: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเที่ยวคือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้น
2: ค
7: ือ
2: มาช่วยพ่อนานหร
7: ือ
2: ย
7: ัง
2: คะ
7: ก็สักพัก
4: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
2: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
7: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่น
2: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
7: ก็ดีกว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
4: คนจำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
1: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
2: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
8: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
4: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ
2: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
9: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
10: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
9: โดนลมไม่ได
10: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
9: เดี๋ยว
10: เราแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
9: ไม่ได้ต้องมีพื้นนะต้องชุบน้ำ
10: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
9: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำสันต้ม
4: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6 โมงเย็น
10: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กรัมธรรมดาค่ะจะขายกรัมละเท่าไหร่คะ
9: 40 50
10: แล้วถ้าสมมติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกรัมเท่าไหร่
9: ถ้าแบบนี้ขาย100นึงกับ80
4: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
9: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรตามแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อเขานิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
4: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
11: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
12: เห็นว่าที่บ้านลำบากตลอดกว่าจะได้แต่
11: จะละบ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
12: เยอะก่อนมันไม่อย่างนี้มากขายดีกว่าเยอะแค่ไ
11: หนแล้วเราจะทำไปอีกนานเท่าไหร่
12: ยังอยู่อีกจนกว่าทำไม่ไหว
3: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
4: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจอาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
13: ดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอน

0: กรีดผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปก

0: ติไม่มีทางเห็น
1: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
0: ในบ้านในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ประตูแน่ๆ
1: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
1: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
0: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
1: ยังไง
0: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
1: ลำบาก
0: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
1: ก็ไม
0: ่ก็ไม่
1: ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
0: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
1: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุม
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
0: ไป
3: ค่ะ
0: ปุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
0: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
0: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
0: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
0: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
0: เหรอบ้าเหรอ
2: บ้าเหร
0: อของไงมันดูรกดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: เออผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
0: ไม่ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของกระขามันไม่พอดีกับโปอันใหม
2: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
2: แ
3: ล้วก็เลย
2: โปสำหรับการรูมันจะแบบว่า
3: ใช่
2: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
0: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่า
2: ได้
0: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: แ
0: ต่
2: เพื่ออะไรโอ้
0: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
0: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
3: มัน
2: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
0: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามา
0: คร
3: ับมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หอ่าๆแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโหไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้

0: ไป
1: พี่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้อย่างงี้มั้ยครับพี่สา
2: ขดไว้ครับ
1: ควรจะขดไว้อย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
0: ใช่อ
2: ย่างถุงพวกเนี้ยมันจะขยับสายได
1: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
0: เป็นแป้นเหล็กนะ
1: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
0: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือแขวนไว้เป็น
3: แขวนตัวโค

0: ไอ้รับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ข้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
1: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
0: อะไรเหรอ
1: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
1: ปูน
3: ฮะ
1: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลยวันนี
1: ้ปูนครับ
2: อ้าว
1: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
0: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
0: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
0: ใช่
2: เออลองเปิดดูก่อน
0: ต้องเลย
1: ขอดูเปิดดูครับ
0: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
1: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็น
0: ไ
1: งจริงๆครับ
0: จริงจริงเอาละครับ
2: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
0: ไม่ปูนเลยแหละ
1: ไม่ปูนครับ
0: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
1: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
0: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
1: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
0: ้ซ่อมได้ไหมครับ
1: ซ่อมได้ครับ
0: ต้องทำยังไงครับ
1: อันนี้ก็
0: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
0: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
1: ้
2: หรือแต่ว่าท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช
1: ่
0: นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
0: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
1: ก้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
0: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
0: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
0: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
0: ้
2: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: โดยต้องทำยังไง
0: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
1: อันนี้มันคือปูน
0: ใช่
1: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
0: ครับ
1: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
0: ผสมน้ำน้อยหน่อย
2: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
0: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
1: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
0: พอจะได้อยู
1: ่
0: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอน
1: ถ้
0: าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้แผ่นนี้ป
1: ิ
0: ดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยพอรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้ไม่
0: ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
0: เล็กๆสวม
1: ไว
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโครมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้กันเนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับ
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกได้เลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: สีลายจ้ะ
0: สีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาวาน
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน
0: ห
1: ลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: ม
2: ัน
1: มีการปกครองอ่ะ
0: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: เยอะ
0: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ป้อง
0: ก
1: ัน
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีคร
2: ับ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหแต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
3: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มี

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ผมก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปปิด
1: โปแล้วก็ขัด
0: ขัดเราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้าง
0: จ
1: ากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลิงได้ไหมหรือมันต้องทา

0: หมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝาเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
2: ใช่ไหมก็สีดลงสีชาใหม่มาสด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้ากระถางปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนนี่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่คร
0: ับ ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ที่
2: มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่ไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงพ
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเตียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องมันจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำอะไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำค
1: ั
2: ญนะเน
1: ี่
2: ยตอนน
1: ี้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ
1: ไปจับแล้วนะจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
0: ติดตัว
1: เมื่อนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟอเรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
2: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
0: อาจารย์พร้อมให้
1: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศน์ สาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลืองบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์และท่านดร.สุทัศน์ สาสุสว่างได้เลยค่ะ
1: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
6: ดีค่ะ
1: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
6: เป็นอาจารย์ค่ะ
1: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
6: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
1: ก็
6: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นครูมั้งคะ
1: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
1: มสท.
6: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
1: ์ศึกษาจบ
6: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
1: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
6: ครับ
1: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการ

0: วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
0: ์
1: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
0: ง
1: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
0: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
1: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
0: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
0: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
0: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
1: ใช่
0: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรก
1: ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
0: เรียกว่าวัยหนุ่ม
1: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ใช่กักกันกักขัง
1: กักกัน
0: กัก
1: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
0: ะครับ
1: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
0: ส่วนกลาง
1: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
0: อย่างเช่นที่
1: เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
0: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
0: ครับ
1: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
0: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
1: ตำแหน่ง
0: เทียบเท่า
1: ผู้บัญชาการเรือนจำ
0: ก็คือเทียบเท่า
1: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
0: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: คุณค่ะ
2: ี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
2: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
6: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
5: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
6: ชื่อซอยหันสาแต่ว่ามันไม่หันสาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
5: ใช่แล้วค่ะ
6: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ

0: อ่ะน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แซน
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ผมไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรปีเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียวเลย
2: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอน 3:00 ตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงมาด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
5: ะคะ
6: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
6: ์ชิงทรัพย
5: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
5: เหมือนกัน
6: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
5: นี่เบสิกแล้วนะคะ
6: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
5: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปเลย
6: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
5: บอดหรือว่า

0: กิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
1: ใช่ค่ะอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะ
0: โทษเป็นไงคะ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
0: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมตินะคะในเรื่องนี้คือ
1: ค่ะ
0: ประหารชีวิตเลยนะคะ
1: ถึงใช่ค่ะ
0: โทษถึงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอม
3: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
4: ์
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
3: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
7: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
3: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
3: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
4: ถามว่าไงครับ
3: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
4: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู้นี่
3: ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
4: ์
3: แต่เป็นทอมค่ะ
4: โอ้
3: นั่นแหละค่ะ
4: ทอมเออมีชู้เป็นทอมนี่ผม
3: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
4: ์แล้วไงครับ
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
4: โอ้น่าคิดนะอาจารย
3: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
4: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
3: แ
4: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
3: ค่ะ
4: เมียเรามีชู
3: ้
4: อยู่กับทอม
3: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
4: เป็นทอม
3: ค่ะ
4: มีผัวหรือมีสามี
3: เป็นผู้ชาย
4: ไปอยู่กับเกย์
3: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
4: ์น่าคิดนะ
3: ค่ะ
4: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
3: ์ค่ะ
4: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
3: ค่ะ
4: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
3: ค่ะ
4: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
3: ้
4: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
3: ค่ะ
4: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
3: ค่ะ
4: คือสามีเราเนี่ย
3: ค่ะ
4: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
3: ค่ะ
4: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
3: ์ค่ะ
4: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
3: ้ค่ะ
4: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
3: ใช่ค่ะอาจารย์
4: เอางี้
3: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
4: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
3: ้ค่ะ
4: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไปมีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
3: ค่ะ
4: หญิงที่ยังมีสามีอยู
3: ่ค่ะ

0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้
1: มีชู้ใช่
0: แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
1: ี้
0: ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตาม
1: ค่ะ
0: ทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

พนักงานขับรถคดข้องกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้โครง

แร็คของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสิ้นไม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13ทับ2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถฉีดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ครับไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอก

0: ยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคย

0: ุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการสารสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็พอแค่นี้นะวันนี้นะเราไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: ูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
1: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อผิดอยู่นะครับบัวลองดูอะไรในนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: ันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: นูขอโทษนะคะ
1: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยง

0: การเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
1: ก็ตอนถ่ายรูปปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
1: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
0: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
1: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
0: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
0: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
0: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
0: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
2: ออกเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้

0: วิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
7: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิชเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
0: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอ

0: ในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
1: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี้ยยัง positive อยู่ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เป็น negative ก็ positive
3: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200รายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
0: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่า%เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรทและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ
4: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง3ปอเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณสุขฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราเคยคิดไหมคะว่าเมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเงินเก็บที่เราเตรียมเอาไว้นี่เพียงพอแล้วหรือยังในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องเจอความจริงที่ว่าข้าวของแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เงินที่เราเก็บออมเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะคะนอกจากนี้ด้วยการแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะเราก็ยังจะพบการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปเป็นวั ัยเกษียณอายุนะคะด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะสภาพจิตใจที่เราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ด้วยสภาพสถานะทางสังคมและการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทุกคนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดังนั้นเราควรทําใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะหลักง่ายๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวยอมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอเรียกง่ายๆว่า3ตอนนั่นเองค่ะ1ก็คือเตรียมตัว2ก็คือเตรียมใจและ3ก็คือเตรียมเงินค่ะเรามาคุยกันด้วยตอนแรกเลยค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะคะร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนเครื่องจักรนะคะก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะมันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะของอาหารการกินนะคะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับค่ะหากเราตรวจพบว่าเรามีโรคที่ต้องรักษานะคะเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปจนเนิ่นนานแล้วก็เกินการเยียวยาค่ะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็ควรจะต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วยค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะการติดไฟส่องสว่างเป็นบางจุดนะคะแม้กระทั่งการขยายพื้นที่ห้องนอนนะคะหรืออาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะและอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเองนะคะประวัติการใช้ยาประวัติการแพ้ยาโรงพยาบาลที่รักษานะคะอย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติหรือลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเตรียมใจค่ะการเตรียมใจก็คือการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำลังใจจากตัวเองค่ะวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรายังสามารถไปไหนมาไหนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถทำกิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ค่ะ3ต่อตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเงินค่ะเรื่องของการเตรียมเงินเนี่ยจะต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนภายหลังวัยเกษียณอายุนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงว่ารายได้จะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างพอสุขสบายพอมีพอกินพอใช้นะคะเราอาจจะต้องการใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ไปอีก20ปีหลังเกษียณอายุเราก็คงจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ4ล้านถึง6ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบายเราควรเตรียมค่าใช้จ่าย6เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในบ้านรวมถึงค่าเดินทางนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายข้อนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่างเช่นเราซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเราไปฟิตเนสออกกำลังนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปนวดแผนไทยนั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณการได้ยากว่าจะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเนื่องจากว่าขึ้นกับโรคที่เราต้องรักษาระยะเวลาที่ต้องรักษาแล้วก็สถานพยาบาลที่จะต้องไปใช้บริการค่ะเราก็ควรจะพิจารณาการใช้สิทธิหรือสวัสดิการการรักษาเป็นลำดับแรกนะคะเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะหรือเราใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบบัตรทองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยได้ทำประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพเราก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและก็ให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางท่องเที่ยวค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะเป็นต้นค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะค่าใช้จ่ายในข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ค่าขนมแก่ลูกหลานนะคะหรือของขวัญแก่หลานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งให้เป็นเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายข้อที่6นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาคนะคะหรือทำบุญค่ะเช่นเราไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นต้นค่ะ หลายคนกังวลนะคะว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้สำหรับยามเกษียณอายุจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่านะคะเงินที่เราออมมาไว้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุเนี่ยจะพอหรือไม่พอ3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเงินออมตั้งต้นนะคะการที่เราเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งดีจะทำให้เราสามารถใช้เงินตั้งต้นหรือเงินออมก้อนนี้ให้ออกดอกออกผลได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าคนที่ออมทีหลังค่ะข้อที่2ก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังเกษียณอายุหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุนี่เองนะคะเราก็ควรจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่ก็รีบเคลียร์หนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังวัยเกษียณด้วยค่ะแล้วอย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้

สำหรับค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะโดยมากแล้วนะคะเมื่อเราอยู่วัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณอายุเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าการที่เราไม่ลงทุนเลยแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยมูลค่าลงไปได้ค่ะดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุเนี่ยควรจะต้องเน้นในการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้ค่ะสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวัยเกษียณอายุนะคะเราก็จะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้นะคะเช่นลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในวัยนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไรนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแล้วก็การลงทุนในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้นะคะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพราะจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้นะคะ2ก็คือเตรียมใจค่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเตรียมเงินค่ะเราจะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์พูนสุขค่ะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นกับมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลมาครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับ

0: และนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
1: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยเพราะว่าฟอร์มโพงขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
0: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
1: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามเวลาการใช้งานไป
0: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
1: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4x4 เมตรกับห้องนอน4x4 เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันก็จะต่อบ่อยเขาเรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
0: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
1: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
0: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
1: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นเนี่ยไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นอ่ะมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงอย่างน้อยสัก25 เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
0: ้ครับมีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
1: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยล้อนด้านนอกไอตัวคอยล้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
0: ใช้กำลังเยอะ
1: นานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆเนี่ยลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยล้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยล้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยล้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
0: โอ้เยอะนะครับ
1: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องหูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
0: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
1: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิดเท่าไหร่
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่งรู้

0: แต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวที่เปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า

0: ครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
1: มันต่างกันเหรอครับ
0: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้เอ๊ะหน้าตาแบบนี้ไอตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
1: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
0: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะ 1,000-2,000 วัตต์แล้วแต่
1: นะครับหนักกว่าเจ้านี่
0: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
1: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
0: ใช่ใช่นี่เห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
1: ทนร้อนได้ด้วย
0: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
1: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยแกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวหรือช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนก็อาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนนี่แหละจนมันจุ่มลงไปเลยอันนี้แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
1: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
0: ใช่
1: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
0: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1 นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางนี้มันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
1: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพราะความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอ้ตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นระบาย

0: ความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงจีบเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้
1: ล้าง
0: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
1: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
0: ใช
1: ่เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
0: ใช่ผมจะบอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศออกไปด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
1: ก็จะดีกว่า
0: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
1: ่
0: ย
1: เย็นที่สุด
0: เท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี อันนี้คือหลักการที่1ในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
1: เย็นไอ้นี่อากาศผ่านง่าย
0: ใช่
1: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
0: ใช่
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
1: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
0: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
1: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
0: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
1: ต้องใช้แรงเยอะ
0: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยถูกไหมมันเลือกไม่ได้ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนให้สูงกว่า
1: เครื่อง
0: ห้องที่อยู่คอยเย็น
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
0: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับ ความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีตเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีตเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี้
0: แล้วขอบมันร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
1: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะมันจะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดี

ก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะครับเพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงฐานคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่สองคือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดเป่าผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้
0: อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
0: ขึ้นไปแถว900
1: แต่895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนทีนี้ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
0: ์ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆจนไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยไดเป่าผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
0: กินไฟอยู
1: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
0: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไฮนีทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับ การล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
0: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
1: ครับผม
0: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
1: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดเป่าผมในประมาณ900ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ย 2,000 2,000 ไอ้ตัวนี้ 3,800
0: โอ้โห
1: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับ
0: เหมือนที่อาจารย์บอก
1: ครับ
0: ตั้งแต่ครั้งพัดลมแล้วครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
1: ใช่ครับประสิทธิภาพมันก็จะเสื่อมลงอะครับไอประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่ กันไว้ไม่ให้มันโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี้ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่

0: ใช่ไหมแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ข้างในนี่เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดดูสิสายไฟเอ่ยพลาสติกเอ่ยพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหมมันทนไม่ได้หรอก
1: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
0: ต้องเปลี่ยนครับ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
0: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สุสิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สุสิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่แล้วก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอาสาสมัครด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Buddy Home Care ค่ะ

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์พัฒนา

0: ขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
1: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องของสุขภาพน
1: ะ
0: ครับเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะครับเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆแล้วจะมีอยู่3อย่างเนี่ยครับก
1: ็
0: สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
1: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุนั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
1: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราต้องไปช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
0: ครับจากการที่เราทำจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกำลังจ่ายคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทำจัดบริการให้กับผู้มีกำลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกำลังจ่ายได้ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องๆที่ผ่านการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร
0: ้
1: อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะค่ะ
0: ครับก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรนะฮะพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่าเราไปคุยปัญหาผู้สูงอายุอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ถามว่าถามคนในชุมชนใครจะช่วยดูแลได้บ้างเราทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์อันนี้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาก็เวลาเราคุยกับอาสาสมัครทุกเดือนก็เขาก็จะเอาปัญหามาเสนอว่าจะทำยังไงนั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
1: เรื่องของความรู้
0: เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าอาสาสมัครที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
0: และมีเวลาพอ
1: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานหนึ่งก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
0: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดแล้วก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบแล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าทำยังไงแล้วก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3แล้วไม่มีที่ไปนะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100 กว่าบาทซึ่งรายงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่า
1: ค
0: ่ะนะครับซึ่งเขามีข้อมูลอะไรอยู่เราก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เรา

0: เราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนจะอบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
1: แล้วเรื่องของรายได้ที่จะทำให้บัดดี้โฮมแคร์อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
0: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายที่ติดต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการนะทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนจบแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดเงินประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เฉียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ต้องกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่ว่าเชิญชวนเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
1: อ๋อนะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้โฮมแคร์ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูการลงพื้นที่จริงของพี่ๆอาสาสมัครนะคะว่าเขามีวิธีการทำงานกับผู้สูงอายุยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: าพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครค่ะและในตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับประธานชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อะค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้อาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะอย่างนี้ค่ะ
0: 50ชีวิตในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสมมาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
1: บัดดี้โฮมแคร์เขาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
0: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกย้ายสิทธิ์การรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองแล้วถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉินไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
0: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างค่ะ
0: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกินน่ะของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขาทำกินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูน่ะต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
0: เป็นชักโครก
1: อย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อที่จะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลน่ะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
0: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
1: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่ายังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุอ
0: ะ
1: เยอะขึ้นนะคะ
0: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ริ่มต้นก็คือที่บ้านนะครับดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือดูแลคุณยายนะครับเนาะแต่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราถามอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินงานแล้วการลงพื้นที่เงี้ยครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้เงี้ยครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างเงี้ยครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จเราก็ทำตัวแคร์แผนขึ้นมาเงี้ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยครับก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์กเกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เนี่ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการบัดดี้โฮมแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่จอยคะโครงการบัดดี้โฮมแคร์ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สืบเนื่องจากโครงการบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลค่ะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาทีนี้เรามีโครงการ Buddy Home Care เพื่อที่จะให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเข้ามามีโอกาสได้รับทุนทางด้านการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกระบวนการเราต้องมีการคัดเลือกค่ะก็คือทาง Buddy Home Care เราร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือเป็นหลักสูตร3เดือนอบรมเบื้องต้นนะคะคือในเรื่องของเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาของการเรียนนะก็คือ3เดือนเด็กที่จะผ่านตรงนี้คือมีกระบวนการสัมภาษณ์2รอบรอบที่1โดยมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุรอบที่2ที่คณะพยาบาล
1: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะลูกค้าที่เขาเห็นโครงการบัดดี้โฮมแคร์ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
2: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะไหนนะคะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการแมทชิ่งกับแคร์กิเวอร์ที่เรามีอยู่ว่าเด็กคนไหนควรจะมีเหมาะสมกับเคสนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีการตอบกลับไปนะคะไปเยี่ยมไปตรวจในสภาพความเป็นจริงกับบ้านผู้สูงอายุเลยกับลูกค้านะคะก็กลับมาว่าคัดเลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นล่ะเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คิวเวอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์กิเวอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลค่ะเพื่อที่จะรักษามาตร คุณภาพแล้วก็มาตรฐานของ Body Home Care เองด้วย
1: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชิ่งเด็กๆได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังไงคะน้องๆที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
2: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะคอยต้องรู้จักเป็นผู้ให้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษาเนี่ยค่ะจะต้องทำงานภายใต้บัดดี้โฮมแคร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆ อาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่ว่างเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็กแคร์กิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
1: แผนของธุรกิจในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของบัดดี้โฮมแคร์คืออะไรคะ
2: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการ

0: ส่งแคร์กิฟเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเริ่มเทสการตลาดคือเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเด็กบอดี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการดูแลมาในระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่สองนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บอดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิฟเวอร์ของด้วยบอดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะต้องมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่ Body Home Care จะก้าวไปต่อค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า Body Home Care เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษามอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะคะขอบคุณค่ะ

หลังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อนในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้

0: ายดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยฮะที่เราคุ้นเคยกันนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอ

0: พูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
1: ์
0: นะฮะมันก็พูดนั้นอย่างเดียวนะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำนึงทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็เมื่อก่อนจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็วิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
1: ่
0: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโป
1: ร
0: ดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้าอันนี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเชยๆนะครับเพราะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันว่าปรับปรุงผลิตว่าสามารถทำให
1: ้
0: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
1: มีสูตรใหม่ๆ
0: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
1: ์
0: คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
1: ก็มีอีกประเภทนึง
0: มีอีกประเภท
1: นึงความลับทางการค้า
0: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
1: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
0: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู
1: ่
0: นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัด
1: คือต้องเปิดเผย
0: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
1: ระยะเวลาหนึ่ง
0: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อคร
0: ับ แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
1: ซึ่งยังไม่มีใครรู
0: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
1: ค
0: ือเครื่องหมายการค้า
1: ครับ
0: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
1: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
0: ค้าเครื่องหมายการ
1: ค้าของเรา
0: เนี่ย
1: ถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิดน
0: ึ
1: ง
0: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได
1: ้อ๋อ
0: นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
1: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรีย

0: เพศที่2ที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
1: แต่เราจะไม่รู้
0: จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยอูเบอร์เองเนี่ยเราเรียกว่าอูเบอร
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมเราเรียกกันติดปากว่าอูเบอร์อูเบอร์นี่เป็นเครื่องหมายการค้าน
1: ะ
0: ครับ
1: ที่มีโลโก้
0: สีมีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้วอูเบอร์เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อไหมครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นก็เป็นความลับนะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆมีอยู่3ตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
1: ้
0: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจด
0: ครับ
1: ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเอ้ยเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
0: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นกันเลย
1: เปลี่ยนชื่ออ
0: เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได้
1: อ๋อต่างกันนิดนึง
0: ต่างกันนิด
1: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
0: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความรับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความรับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอาจจะรู้
0: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
1: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได้
0: ได้ครับ
1: ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสักสองระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
1: ไม่ต้องจด
0: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลก

0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขอทุกก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกไลน์ของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี่อาจจะ
1: เป็น
0: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
1: ถ้าจดในประเทศไทย
0: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
1: ถ้า
0: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
1: ต
0: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมนึงอีกมุมนึงเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทย อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
1: 20ปี
0: 20ปีทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
1: ทำยังไงดี
0: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดนึงพอเขาพ้น20ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
1: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
0: ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
1: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก็เป็นไปได
0: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
1: อาจจะโดนฟ้องได
0: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
1: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
0: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทรัพยากรไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
1: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบค้น
0: ต้องไปสืบค้นมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
0: ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแยะนะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
1: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
0: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับเราก็มีรายนึงเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของ

0: การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
1: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ว่าคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันนึงเราเรียกว่า community intellectual property portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
0: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่
1: มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
0: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
1: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว
1: ้
0: นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะฮะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเซสก็ทำพวกบิสเซสโมเดลบิสเซสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะเป็นนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่องintellectual property portfolio หรือ IP portfolio build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่นะ
1: ครับก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าสายแกลเลอรี
0: ่ฟ้าสายแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่น่ะให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินทางยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: การค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับ

0: แล้วก็หน้าตาเลเบลแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบเดลเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่า
0: คือ
1: มีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายท่านผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันเนี้ยเราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำที่สุดคือไปหาผู้รู
1: ้
0: นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างแล้วเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยนะครับ
1: ครับครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่20 มีนาคม 2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาควายสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราช

ุปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัตรจันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตวิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทวุฒิองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประ

ท่านองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูป
จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกล็ดจังหวัดนนทบุรีไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอปจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2 กันยายน 2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาทมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: ไม่อ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: อันนี้อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้อย่างปลอดภัยถ้าเกิดว่าพูดถึงในระดับของคฤหัสถ์นะครับประชาชนโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเนี่ยฮะศีล5ข้อเนี่ยแหละครับจะเป็นคู่มือชีวิตครับที่ทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุขได้ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชุมชนคุณธรรมครับโดยทางด้านของพระพุทธศาสนานะครับมีอยู่1ชุมชนครับที่เขาได้น้อมนำในหลักธรรมเนี่ยครับแล้วก็ถือได้ว่ามีทางด้านของพระครูครับในการขับเคลื่อนนะครับให้ชุมชนนั้นเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนคุณธรรมเป็นชุมชนบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาสนทนากันนะครับกับทางด้านของพระครูปลัดสาธุวัฒน์ท่านเจ้าคณะตำบลทับหลวงเจ้าอาวาสวัดวังตะกูชุม

0: ชนคุณธรรมวัดวังตะกูกันครับกราบนมัสการครับท่านครับ
1: เจริญพร
0: ครับแล้วก็วันนี้จะได้มีโอกาสในการสนทนาธรรมกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับก็เราถือว่าเราโชคดีแล้วกันนะครับว่ามนุษย์เราเกิดมานะฮะมีเปรียบเสมือนเป็นคู่มือแล้วกันในด้านของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนะฮะเรามีหลักธรรมใช้เป็นคู่มือในการดำรงชีวิตได้ผมเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับพระครูครับ
1: ได้
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองกันถึงเรื่องของ

0: ในหลักธรรมกับคุณธรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตรงนี้ผมอยากให้พระครูนะครับช่วยอธิบายให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: คำว่าคุณธรรมนะที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยนะในโลกใบนี้นะมันก็มีอยู่แล้วถึงจะไม่มีพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ธรรมนี่มันก็เกิดมาคู่กับโลกแต่พวกเรามนุษย์เกิดขึ้นมาก็จะหาวิธีอีกอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: มันก็เลยยังไงพุทธเจ้าถึงต้องอุบัติขึ้นมาพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างใช่ป่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: ฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ครับพระองค์คืออายุ80ภาษาชาวบ้านก็ต้องตายปรินิพพานไปใช่มั้ยฉะนั้นก็ทุกคนเกิดมา100ก็ต้องตาย100ของเรา70กว่าล้านประเทศไทยก็ต้องตาย70เหมือนกัน 7,000 ล้านทั่วโลกก็ต้องตาย
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องผลิตอาวุธมานะพูดถึงนะมาฆ่ากันเอง
0: ก็
1: ต
0: ้
1: องตายถูกต้องแต่นี้เมื่อกี้ที่พิธีกรมาว่าเนี่ยคำว่าบวรคุณธรรมอะไรนี้น่ะสุมชนคนวัดบรรดังกูของเรานี่ก็เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องกล่าวถึงท่านพระธรรมเสนานีหลวงพ่อชุนท่านอดีตเจ้าคณะจังหวัดโคถมที่ปรึกษาจังหวัดท่านเป็นเจ้าวาดบรรดังกูรูปที่8หลวงพ่อนี่จะพูดเรื่องศีล5ทุกครั้งเลยท่านว่าคนเราถ้ามีศีล5
0: ครับ
1: ตอนนั้นยังไม่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะถ้ามีศีล5แล้วนะมันจะอยู่ร่มเย็นมันอยู่ไม่ต้องมีเจ้าที่บ้านเมือง
0: ไม่ต้องมี
1: กฎหมายก็ได้ถ้าเรารักษาศีล5ทุกคนแม้ถ้าในครอบครัวพ่อแม่ก็ในฐานะนี่ไม่มีใครแต่งตั้งหน้าที่พ่อแม่เป็นโดยอัตโนมัติมีลูกก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่พวกเราพิธีกรใช่ไหมมีคนตั้งในเจ้าวาดต้องมีคนตั้งผมก็ต้องแต่งตั้งเนี่ยหน้าที่มันแตกต่างกันพระเดชหลวงพ่อท่านจะย้ำแบบอย่างที่ดีมันมีค่ากว่าคำสอนท่านว่าลูกศิษย์ต้องเชิดชูวัดลูกสัตว์เชิดชูเจ้าของลูกน้องเชิดชูเจ้านายลูกหญิงลูกชายเชิดชูหน้าตาพ่อแม
0: ่ครับ
1: ฉะนั้นเราลูกศิษย์ใครเรียนโรงเรียนไหน
0: ครับ
1: เราคนประเทศไทยเราต้องรักประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฉะนั้นบรรพบุรุษของเราเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนบวรราชการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมแต่มาเข้ามาอยู่ในร่มเงาคุณธรรมเมื่อปี130มาอยู่กับเดชหลวงพ่อเนี่ยปวดท้องจะคลอดลูกน่ะยังต้องให้หลวงพ่อเสกมาตูมไปให้คลอดลูกง่ายแล้วงงเลยตอนแรกทำไมไม่ไปพาโรงพยาบาล
0: ครับ
1: เนี่ยคือเขามองเห็นพระสงฆ์เมื่อก่อนน่ะเป็นที่เป็นจุดอะไรเป็นสาระจริงๆที่พึ่ง
0: ใ
1: ช่แต่ท่านก็เก่งนะพระสมัยนั้นนะคนเป็นฝีนั่งไม่ได้เท่าคาถาศูนย์ฝีนะท่านพูดหรือท่านได้ทำหายจริงๆเออเว้ยทุกวันนี้แต่เราก็ไม่ได้จำศาสตร์เราก็ทำไม่ได้อย่างนั้นไปหาหมอผ่าเราเนี่ยมันก็แตกต่างกัน
0: ในปัจจุบัน
1: เนี่ยครับฉะนั้นว่าธรรมะคุณธรรมที่บวรความร่วมมือร่วมใจปัญหาคือผู้นำผู้นำนี่สำคัญตำบลบรรดากูก็โชคดีเพราะเรามีวัดเดียวตำบลเดียวตอนนี้ผู้นำของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นผู้นำชุมชนนายกองค์การตำบลแล้วก็มีเทศบาลไหมก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของเราเป็นแค่ยังไม่เป็นเทศบาลเป็นตำบลอยู่เป็นอบต.นายกผู้นำฝ่ายบริหารนี่คือฝ่ายอบต.ฝ่ายปกครองคือกำนัน
0: ครับ
1: บางทีมันจะขัดแย้งกันในสององค์กรนี้เนี่ยวัดมันก็เลยจะลำบากถ้าเป็นมันเป็นนะเป็นทุกที่เนี่ยพูดถึงเรื่องท้องถิ่นเรานะนี่แค่เราสัมผัสมาเนี่ยแต่ถ้าผู้นำเราเข้ากันได้แล้วก็กับวัดกับบ้านราชการโรงเรียนก็มีปัญหาเลยของเราไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้นำไม่มีปัญหากัน
0: ครับ
1: มันก็เลยง่าย
0: เข้ากันได
1: ้
0: ก็จะร่วมมือร่วมมือกัน
1: หนึ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านจะเป็นหลักแล้วก็เป็นท่านเป็นจังหวัดไงท่านก็จะคุมอย่างว่าพระเลยทั้งข้าราชการตั้งแต่ผู้ว่าอะไรมาก็ต้องมาหาท่านอะไรมาหมดกันแหละมันก็เลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านก็เลยคุมได
0: ้ครับ
1: มีปัญหาหลวงพ่อท่านจะไปเองเมื่อก่อนน่ะมีปัญหาอะไรกันไปอย่างนั้นอยู่ร่วมกันสามัคคีกันรักกันอะไรเนี่ยถ้าพระอยู่ไม่ได้แล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงท่านก็จะว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ซอฟลงมาได
0: ้ก็เราก็พูดจริงๆก็คือด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพและด้วยความรักแต่ว่าความเคารพรักศรัทธาที่เกิดขึ้นมานั้นก็ด้วยหลวงพ
1: ่
0: อมีวิธีในการปฏิบัติตามหลักธรรม
1: ท่านบอกว่าแบบอย่างที่ดีมันมีค่ากว่าคือทำให้ดูทำให้เห็นเป็นแบบเป็นอย่าง
0: ครับ
1: ท่านบอกว่ามันดีกว่าสอนทำให้เห็นตำหูตำตาเนี่ยอย่างเราสอนนักเรียนเนี่ยสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนกลับบ้านไปครูตามสอนแต่ว่าไม่ได้ตามพ่อแม่เนี่ยต้องสอนต
0: ่อ
1: แต่พ่อแม่ทำอะไรให้ลูกดูแหละขออภัยนะมาดื่มเหล้ากันอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติตั้งวงดื่มเหล้าเหมือนเป็นปกติของวิถีชีวิตของชนบทเนี่ยเขาจะเห็นอะไรก็เราเห็นมาภาพตำหูตำตาไม่ต้องสอน
0: ครับ
1: เด็กมันจะจำบทบาทนั้นพอโตขึ้นมันก็ทำตามโดยอัตโนมัติ
0: คือเอาง่ายๆเนี่ยความจริงเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยฮะคือถ้าเรามองเป็นความรู้เนี่ยทุกคนรู้แหละ ว่าทำแบบนี้ไม่ดี
1: ใช่
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะให้เกิดผลว่าทำแล้วมันไม่ดีจริงๆเนี่ยก็คือต้องมีตัวอย่าง

0: ถูก
1: ที่ไม่ทำ
0: ถูกต้องอย่าให้เห็น
1: ครับ
0: เนี่ยฉะนั้นก็คือถ้าในชุมในชุมชนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราเฮ้ยดึงขึ้นมาเป็นแบบเป็นอย่างหลวงพ่อท่านจะย้ำต่อศีลห้านะมาท่านจะย้ำก่อนทานทำได้ทุกคนแหละเราไปเห็นอะไรเอ้าบางทีแม้ทั้งสัตว์ในสารเราให้มันได้มาหมูม้าเราเห็นมันก่อนซื้ออะไร
1: ในสิ่งที่เราทำได้อันนี้ก็คือหลักพอเพียงเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: ที่นี่ศีลเนี่ยสำคัญไม่ลงทุนแต่เราต้องรักษาพระไม่ได้ให้ศีลนะพระบอกเราไปฆ่าคนอื่นไหมคนที่มีชีวิตปลาหน้าเราก็เอ้ยต้องไปฆ่าปลาไม่ต่อเราเด็กพูดอย่างนั้นไม่ได้ฆ่าปลาหลวงพ่อไม่ใช่คือสิ่งที่มีชีวิตมีปลาหน้าลมหายใจด้วยกันนี่แหละแม้กระทั่งมดตัวหนึ่งมันก็หนึ่งชีวิตถ้าเราไปทำร้ายมันตายอ่ะมันก็เหมือนเราแหละแต่เราตัวใหญ่ของมันตัวเล็กไงใช่ไหมถ้าเราไม่เบียนเขาชีวิตเราคงมีความสุขข้อสองเนี่ยศีลข้อสองถ้าเราไปรักไม่อยากได้ของใครเนี่ยในหมู่บ้านทั้งตำบลมันมีคนดีเยอะใช่ไหมมีโจรมาจากหมู่บ้านอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนนอนไม่หลับกับขโมยของไม่นานยังไปขโมยของบ้านคนดูที่น่ะเนี่ยมันก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่พอเจอจับได้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ได้รับโทษอ
0: ัน
1: นี้ก็เปรียบเทียบว่าเขาไม่มีศีลก็ได้รับการลงโทษ
0: นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแต่ถ้าเราข้อที่3ก็ครอบครัวอยู่ถ้าเราไม่เพื่อนร่วมใจกันหวังก็ไม่มีข่าวอะไรกันคู่ครองใครของมันของใครของก็รักเนี่ยมันก็มีปัญหาข้อที่4นี่สำคัญทุกวันนี้เราเนี่ยต้องทำในสื่อสัญญาใช่ไหมก็ยังไม่พ้นต้องมาฟ้องร้องกันอีกเมื่อก่อนด้วยสัจจะความพูดคนที่เรียนวิชาคาถาคมถือสัจจะ
1: ครับ
0: เขาถึงขังพูดอะไรมันศักดิ์สิทธิ
1: ์ถึงได้ต้องมีคำบอกกล่าวว่าถ้าเกิดว่าเคารพครูท่านนี้เนี่ยห้ามทำแบบนี้นี่คือสัจจะวาจา
0: สัจจะวาจาที่เราตั้งมั่นว่าอะไรแหละมันก็เลยทำให้ดีแต่ทุกวันเราเขียนหนังสือสัญญาไม่รู้พยานอะไรผู้รับรองพยานโอ้ไม่รู้กี่คน
1: แต่ก็มีโอกาสโดนได้นะ
0: โอ้ยยังไม่รอดใช่ไหมส
1: ั
0: ญญากี่ฉบับก็ไม่รอดนี่แหละคือปัญหาว่าพอข้อสุดท้ายข้อ5นี่น่ะสตินี่สำคัญนะทุกวันนี้เราเลยขาดสติทำอะไรเนี่ยทุกทีถ้าเรามีสติก่อนจะทำอะไรทุกวันนี้เวลาเราบวชพระเราจะบอกเอ้าคิด2เรื่องนะขอมาลาสิกขากันทำอะไรก็พอ1เราทำให้คิดก่อนสิ่งที่เราผิดกฎหมายมั้ยผิดศีลธรรมมั้ยผิดจารีตธรรมพิธีมั้ยห้ามทำ
1: ครับ
0: ทำแล้วตัวเองเดือดร้อนก่อนถูกจับคุมขังมั้ยเดือดร้อนถึงพ่อแม่ถ้าเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งคิดหนักห้ามทำบอก
1: ครับ
0: แต่เราไม่ค่อยคิดกันไงให้ไม่เป็นไรหรอกนะนิดเดียวนะหน่อยนะไม่ได้
1: คือเอาประโยชน์ส่วนตน
0: ถูกต้องนี่แหละแต่ถ้าเราทำแล้วอย่างเรามาคุยกันเนี่ยคนอื่นฟังแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะเราทำแบบนี้ทำได้เรามาทำกลางวันให้คนเห็นก็ได้มันต้องหลบต้องซ่อนอย่างเงี้ยเป็นกุศลเป็นบุญให้ทำได้ไม่ผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: ไม่ผิดว่าทำไม่ผิดจารีตก็ทำไปเถอะอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ส่วนมากเราไม่ค่อยคิดกันตรงนี้ไงเห็นคนอื่นเขาทำตามกันคำนี
1: ้
0: ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาว่าอีกเนี่ยเห็นป่ะบางทีเราเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะจะทำเฮ้ยไม่ได้หลวงพ่อเดี๋ยวเขาว่าเอาน
1: อกจากเรื่องของเขาว่าแล้วเนี่ยเขาก็ทำ
0: ถูกต้องนี่เนี่ยคือทำหลวงพ่อพระธรรมนิท่านพูดนะทำผิดจนกลายเป็นถูกพอเรามาแก้มาเปลี่ยนปุ๊บทำไมที่อื่นเขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้ทำไมที่ต้องทำอย่างนี้เนี่ยคำนี้เราจะเจอป่ะถ้าเราไปทำเฮ้ยมันผิดนะเราบอกไม่ได้เขาไม่เห็นทำกันอยู่เลยมันจอดรถอ่ะไม่ได้ตรงนี้จอดไม่ได้ก็คุยกันเขาจะได้เนี่ย
1: หรือแม้แต่ตัวเราเองนะเวลาเราสอนใครบอกว่าอย่าทำแบบนี้ตรงนั้นผิดกฎหมาย
0: ถูก
1: แต่เมื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองละเอาจอดซะหน่อยแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ทำกัน
0: อย่าเราขับรถเร็วเขาบอกอ้าว90ไม่เกิน120
1: ครับ
0: เราวิ่งไป110เพราะมีใบตามมาเขาบอกเอ้าไม่ต้องเดี๋ยวผมไปไม่ต้องหรอกเราผิดเราจ่ายเราว่านี่เอาจริงๆนะเพราะเราทำผิดพรบจราจร
1: รับผิดชอบ
0: ใช่เราต้องรับผิดชอบ
1: ตัวเอง
0: เพราะเราเอามันขับเร็วจริงเพราะเขามีหลักฐานถ่ายมาชัดเจนนั้นเราก็ทำจ่ายไปแล้วก็จบแค่นั้นเองไม่หาเนี่ยเราบอกเราทำผิดจริง
1: ครับมองดูแล้วก็เหมือนกับว่าเปรียบเทียบเป็นการทำความเข้าใจ
0: ใช่
1: ครับกับว่าความจริงเนี่ยอย่างที่พระครูได้บอกไว้นะครับคุณผู้ชมว่าความจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมอยู่ในจิตใจมีคุณธรรมในจิตใจฮะแต่ว่าการที่จะนำคุณธรรมมาสร้างเป็นพฤติกรรมที่ดีนั้นอีกเรื่องนึงนะครับว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่หรือเปล่าแล้วก็อย่างในชุมชนเองเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยครับพระครูก็ได้มีการเกิดนำมาอยู่แล้วว่าด้วยจากพระเดชพระคุณที่หลวงพ่อท่านได้สร้างบารมีเอาไว้ด้วยอ
0: ดีตเจ้าว่าหลวงพ่อพระธรรมสนีได้ที่มาสานต่อสืบต่อท่านต่อยอดมาวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นหลวงพ่อท่านทำมาเราก็ทำได้กันมาสำนักธรรมดีเด่นก็ได้มาเนี่ยศูนย์หาที่ดีเด่นก็ได้ดับประเทศนะได้มาเราทำกันเพราะว่าด้วยความร่วมมือของชุมชนคือหนึ่งด้วยความรักศรัทธาในหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อท่านไม่ต้องลาแต่เราเป็นคนทำไงทำประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในชุมชนอ่ะกำนันไว้นายกว่างนี้นะผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันทำนะเอาเด็กนักเรียนมาเรียนธรรมะตอนแรกนักเรียนเราก็โอ้ไม่ไหวหลวงพ่อเด็กมันดื
1: ้
0: อหลวงพ่อท่านพูดว่านี้จำได้ไหมพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกมีคนฟังกี่คนปัญจวัคคีย์5คนท่านบอกรู้เรื่องอยู่คนเดียว ท่านบอกเนี่ยคราวนี้เราเป็นคนธรรมดาเด็กมา 4-500 คนเมื่อก่อนมาเรียนกันเนาะ3รู้เลี้ยงข้าวกันน่ะอาจจะรู้เรื่องสัก5คน10คนทำเออเราก็ได้กำลังใจขึ้นมาตอนแรกอู้ไม่เอาเราเด็กมันดื้ออย่างว่าอะไรมันก็เล่นกันเลยนี่วันอาทิตย์ไงเด็กมันอยากจะพักผ่อนที่บ้านด้วยแต่เราก็มีอะไรให้รางวัลให้อะไรบ้างเนี่ยให้ทุนการศึกษาหลวงพ่อท่านก็เต็มที่เราจะทำอะไรก็ทำมันก็เลยได้มาแบบนี
1: ้ครับก็ถือได้ว่าอันนี้คือบางคนเนี่ยเขามองว่าเมื่อคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในพื้นที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับพระครูเนี่ยมีการดำเนินโครงการเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเพื่อที่ให้วัดแล้วก็ชุมชนเนี่ยยังคงเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ได้อย่างไรครับ
0: อะไรก็ตามถ้ามันเป็นของเก่าแล้วมันดีอยู่แล
1: ้
0: วเราก็ต้องทำแบบเดิมนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไป บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมันอย่างที่เราจะไปให้เด็กมันเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเราสมัยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ได้แล้วเด็กทุกคนมาเรียนรู้มันรู้แล้วมันพูดง่ายๆมีโทรศัพท์เครื่องเดียวน่ะ
1: เ
0: ราจะไปสอนให้ตรงดูข้อมูลในทุกวันนี้นะมันไปกดไม่ใช่ครับหลวงพ่อเนี่ยมันอ้าวแล้วไม่ได้เลยนี่จริงๆเคยเจอมาแล้วไงไม่ได้ทุกวันนี้เราเรียนรู้ให้ทันเด็กฉะนั้นว่าพ่อแม่เนี่ยมันสำคัญแล้วก็อะไรมันหลายอย่างนะผู้ปกครองนี่แหละสิ่งแวดล้อมรอบข้างส่วนมากเราจะโทษสังคมเนี่ยเป็นพ่อไปกับเพื่
1: อ
0: นเพื่อนมันมาชวนไปแต่เรามาลืมโทษตัวเองเป็นพ่อเราไหมเราไม่บอกลูกไม่สอนลูกเราเปล่านี่คือสำคัญเพราะเจอมาเหตุการณ์มาเจอเคยมาประสบมาจริงร้องไห้มาเป็นอะไรลูกเป็นอย่างนี้อ้าวทำไมไม่ห้ามลูกไม่ให้ไปเพื่อนมันมาชวนไปเนี่ยชวนเราก็อย่าให้ไปใช่ไหมให้มันไม่ดีนะกลางค่ำคืนหลวงพ่อท่านบางคนออกเที่ยวกลางคืนมันไม่ดีขอพูดขอโทษนะหลวงพ่อท่านจะชอบพูดคำโบราณอ่ะ
1: ครับ
0: ว่าคนดีเดินตามต่อขี้คอกเดินตามถนนเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกโอ้ทุกวันนี้ขออภัยนะมอเตอร์ไซค์เต็มถนนบางวันอ่ะเราเคยเจอต้องรถเรายรถยนต์นะเราจอดข้างทางไปไม่ได้โทรหาตำรวจขับรถมาโอ้ไม่ไหวต้องปล่อยเขาไปก่อนอ่ะเขาเป็นร้อยตำรวจมา2คน
1: ครับ
0: ขับรถมาก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะรถทั้งรวมต้องจอดนิ่งอยู่ข้างทางคุยกันจะทำอะไรไม่ได้นี
1: ่
0: ต้องปล่อยให้เขาแข่งเขาวิ่งไปบางครั้งพอเราต้องเตรียมพร้อมคนนี้ก่อนเอาไม่อยู่เอา
1: ครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยคือเรายังคงต้องดำเนินต่อไป
0: แล้วก็
1: จะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนนั้นรอดปลอดภัยจริงๆ
0: ถูกนั้นการอะไรก็ตามมันสำคัญที่ครอบครัวพ่อแม่สำนักชุมชนเราเนี่ยผู้นำมันจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นหมู่บ้านเรามีกี่คนเรารู้มีกี่ครัวเรือนนี่คือสำคัญ
1: ครับ
0: ผู้นำเนี่ยสำคัญครอบครัวหนึ่งถ้าครอบครัวนี้ดีมันก็จะต่อไปดีแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่จะทำตามกัน
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตคนไทยเราเป็นแบบนี้จริงนะชอบทำอะไรไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรวะ
1: ครับ
0: คุณปลูกเอ้าได้ผลปลูกยางทั่วประเทศเต็มไปด้วยยางพารา
1: สุดท้าย
0: อีสานเลยนี่แหละมันเป็นแบบนี้คือทำตามกันสังคมเราเนี่ยฉะนั้นว่าถ้าในชุมชนนี้โอ้ยวัดตอนนี้วัดมีทำปริยัติเศรษฐกิจพอเพียงนะเรามาร่วมกันปลูกผักปลูกต้นไม้หรือหลวงพ่อก็เรียกมาเอามาปลูกต้นไม้ใครจะปลูกอะไรก็ปลูกกันไว้ใครจะทำอะไรมารวมกันกำนันนายกมาสำคัญผู้นำ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราบอกว่าทุกคนรู้ครับรู้ว่าสิ่งไหนถูกรู้ว่าสิ่งไหนผิดรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีรู้ว่าสิ่งไหนดีนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยทุกคนรู้ครับว่าสิ่งไหนที่จะทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยแหละฮะที่เราบอกว่าเมื่อเกิดเป็นผลประโยชน์ส่วนตนขึ้นมาแล้วเรามีความสุขคนเดียวขึ้นมาแล้วบางครั้งบางทีนะฮะถ้าเกิดมีคุณธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราลืมเลือนมองไปถึงเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมครับว่าหลายคนนั้นเขาจะเดือดร้อนกับพฤติกรรมของเราหรือเปล่าผมถือว่านี่คือสิ่งดีๆครับที่ทางด้านของวัดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญครับในการที่จะบ่มเพาะผู้คนในชุมชนนี่แหละครับไม่ใช่แค่เพียงความรักความศรัทธาเท่านั้นครับแต่ว่าศีลจะนำทางไปสู่ทางที่ดีของทุกคนได้ด้วยวันนี้ต้องขอกราบนมัสการเป็นอย่างสูงครับที่พระครูนะครับได้มาถ่ายทอดในหลักธรรมแล้วก็ในกิจการการทำงานของทางวัดสืบเนื่องมาด้วยครับจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนะครับกราบนมัสการครับ
0: เป็นพร
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: บนรอดภูมิปัญญาเจอเนี่ยเอาเลยจังกะไหลได้จ้าเด็กดีจังกะไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: ช่วยเหลือประชาชน
6: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
7: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
5: ด้วยกลไกรัฐสภาก
8: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
6: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันนึงเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
5: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
9: คำถามที่คุณสงสัย
10: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
9: ฎหมายที่คุณอยากรู
11: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
9: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พระครูได้พูดเอาไว้นะครับว่าความจริงเราทุกคนมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจครับแต่ว่าการที่เราจะมีพฤติกรรมนะครับโดยคุณธรรมคุณงามความดีออกมาได้นั้นจะต้องอยู่ที่จิตสำนึกของตัวเราเองด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดคุณธรรมภายในจิตใจของเราออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีครับวัดเองนะครับที่เป็นสถานที่สำคัญครับที่ทำให้คนไทยนั้นได้มีหลักการนะครับในการที่จะน้อมนำหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนามาใช้ดำเนินชีวิตของเราในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับเราถือว่าเราโชคดีเรามีศาสนาในการดำเนินธรรมต่างๆครับแต่อีกสิ่งสำคัญครับณวันนี้เองทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนอกเหนือจากเรื่องของการส่งเสริมในหลักวิชาการต่างๆครับยังมีการที่จะนำเสนอหรือว่าสะท้อนภาพเห็นครับว่าชุมชนที่มีคุณธรรมนะครับบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นต้องทำอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เรื่องราวดีๆครับก็คือการที่จะส่งเสริมกิจกรรมนะครับให้ทุกท่านนั้นได้รับทราบครับว่านอกเหนือจากคำว่าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณแล้วในแนวทางปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรและผลจะเกิดอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมครับ
1: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
2: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
3: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
1: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
4: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
5: สามารถเอาใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
6: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัด กิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้น
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์โมเดิร์นทัศน์และก็โมเดิร์นเพย์นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเยาวชนไทยในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นคนเก่งครับมีความรู้มีความสามารถครับแล้วเขาสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้นอกเหนือจากหลักคำสอนหรือว่าหลักวิชาการต่างๆได้ภายในเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแหละฮะที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนนะครับกดเข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาคำตอบในสิ่งที่เขาสงสัยได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลครับแต่ไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดครับแล้วเราก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเยาวชนในวันนี้เองถึงแม้ว่าจะเก่งอย่างไรก็ตามในการสืบค้นข้อมูลแต่ชุดประสบการณ์หรือว่าประสบการณ์ชีวิตของเขายังน้อยอยู่ฮะผู้ใหญ่ในวันนี้เองเนี่ยแหละครับต้องมีการเติมเต็มต้องมีการบ่มเพาะครับในสิ่งที่ดีงามในเรื่องราวที่จะทำให้เขานั้นสามารถรู้เท่าทันต่อสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมได้ครับแล้วก็จะทำให้เขานั้นสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและก็ใช้ในความรู้ความสามารถของตัวเขาเองในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้ครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับที่ได้เข้าไปจัดกิจกรรมนะครับในสถาบันการศึกษาเนี่ยแหละฮะให้น้องๆหนูๆ นั้นได้มีนวัตกรรมในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัตินำออกมาใช้ได้ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมครับเข้าไปสัมผัสครับในแอปพลิเคชันมอรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับในการที่เราเองนั้นจะสามารถเข้าไปสัมผัสได้กับคำว่าคุณธรรมเนี่ยแหละฮะคุณธรรมทำคิดความดีนะครับประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นสิ่งที่ดีงามครับแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อตัวเราเองครับรวมไปถึงได้ประโยชน์ต่อสังคมด้วยลองเข้าไปดูกันนะครับในแอปพลิเคชันมอรทัศน์นี้ฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะสัมภาษณ์เราจะสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมได้แล้วผมก็เชื่อครับว่าอย่างชื่อรายการเองนะครับคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้คุณธรรมคือความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจของเราแต่อย่าปล่อยให้อยู่แค่ภายในจิตใจของเราครับช่วยการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองและต่อสังคมหมู่มากด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบสบายๆค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถนำความรู้ในรายการนะคะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของกฎหมายที่เราจะนำมาชมกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าข่าวนะคะเรื่องของการข่มขืนการพรากผู้เยาว์นะคะการกระทําต่อเด็กที่ยังอายุน้อยๆอยู่นี่มีให้เห็นนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะอีกทั้งสถิตินะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะของเด็กๆนะคะยิ่งมีอายุที่น้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะและฟังดูก็เริ่มเหมือนจะเครียดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะมีทนายนะคะที่อารมณ์ดีมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะจะเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะจะตอบปัญหานะคะอย่างเฮฮาคลายเครียดค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมเรื่องของการพรากผู้เยาว์นะคะในช่วงแรกกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและแน่นอนนะคะเป็นประจำที่สายจะต้องมาคู่กับทนายอารมณ์ดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายนะคะแบบสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะทนายวิรัติค่ะค่ะวันนี้เรื่องหนักหน่วงเลยทีเดียวฟังจากหัวข้อเรื่องแล้วก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะทนายวิรัติค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมละครการเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มีคำถามค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าผู้เยาว์นิดนึงค่ะทนายวิรัติคะ
1: ครับ
0: ว่าผู้เยาว์อะค่ะมีนิยามทางกฎหมายว่ายังไงคะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยหลักสำคัญก็คือว่าเราบรรลุนิติภาวะที่20นะครับแต่ว่าผู้เยาว์ตามกฎหมายก็คือไม่เกิน18
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: ไม่เกิน18ปีนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับของต่างประเทศเนี่ยเขาจะบรรลุนิติภาวะที่18
0: เราก็คือบรรลุนิติภาวะช้า
1: ช้ากว่าเขา
0: 2ปี
1: ใช่นะครับตรงนี้นี่คือความหมายผู้ยาวนะครับ
0: แล้วผู้ยาวนี่ในกฎหมายของประเทศไทยนี่มีเลเวลไหมคะอายุเท่านี้เป็นผู้ยาวแบบนี้แบบน
1: ี้คือที่กำหนดอายุเนี่ยคือกำหนดเรื่องโทษนะครับหลักก็คือง่ายๆนะครับให้จำกันได้สั้นๆเลยคือว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งขังนาน
0: อ๋อยิ่งกระทำต่อคนที่อายุน้อยยิ่งโทษรุนแรงขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยเรื่องพรากผู้เยาว์วันนี
1: ้
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะมีบทลงโทษยังไงในกรณีแบบนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะไปรับชมละครนะคะตอนที่มีชื่อว่าข่มขืนด้วยมือของตัวเองค่ะ
2: ในบ้านหลังหนึ่งออนผู้เป็นแม่กำลังคุยกับลูกสาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะลูกสาวหายไปกับเพื่อนชายทั้งคืน
3: เมื่อคืนแกหายไปไหนมาทั้งคืนรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วง
4: ไปกับเพื่อนมาค่ะ
3: เพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิง
4: เพื่อนผู้ชายค่ะ
5: ว้าว
3: ไปกับเพื่อนผู้ชายไปไหนกันต่อทำไมถึงกลับมาถึงเช้า
4: คือเขาพาไปบ้านเพื่อนของเขาค่ะแม่
3: แล้วเขาลวนลามแกหรือเปล่า
4: ลวนลามค่ะ
3: เขาโดนลามพูดยังไง
4: เขา
3: อะไรเขาอยู่นั่นแหละ
4: เขาถอดกระโปรงหนูค่ะแม่
3: เขาถอดกระโปรงแล้วเขาถอดกางเกงในลูกหรือเปล่า
4: เขาไม่ได้ถอดกางเกงในหนูค่ะ
3: ดีแล้วนะลูกเขาไม่ได้ทำอะไร
0: รัฐคะน่าสงสารคุณแม่จังเลยลูกสาวบอกเองเลยว่าหนูเป็นคนถอดเอง
1: ครับ
0: โอ๊ยตรงนี้นี่ทำยังไงคนที่ทำผู้ชายเขาก็ไม่ได้ถอดด้วยเขาจะผิดหรอคะเราจะเอาผิดเขาได้ไหมคะนี่อย่างเงี้ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมยอมกัน

0: ครับถ้าเราดูกันเผินๆเนี่ยผู้ชายก็ไม่น่าจะผิดอะไร
1: ใช่
0: เพราะต่างคนต่างเข้าไปกันเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายอะไร
1: แถมน้องเขาเป็นคน
0: ใช่ครับ
1: ถอดเสื้อผ้าตัวเองด้วย
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงที่ว่าคนที่แม้ว่าเด็กจะยินยอมนะครับก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับและยิ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุยังไม่เกิน15ปีเนี่ยกฎหมายเรากำหนดไว้เป็นโทษเรื่องของการกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับแล้วก็มันมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับตั้งแต่ 8,000 จนถึง 40,000 บาท
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่ากระทำต่อสมมติเคสน้องคนนี้ก็ได้อายุประมาณเท่านี้ค่ะจะต้องรับโทษหนักแค่ไหนที่คุกกี่ปีปรับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราจะดูที่อายุของคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับถ้าอย่างเงี้ย15ไม่เกิน15ปีเนี่ยก็โทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีแต่ว่าที่กำหนดระหว่างเอาไว้เนี่ยก็คือเผื่อที่ศาลที่จะลงตรงไหนยังไงนะครับอาจจะลงแต่คือขั้นต่ำคือ4ปีแต่โทษสูงสุดก็คือ20ปีนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะตัดสินตรงไหนก็ได้นะครับ
1: เอาแล้วอย่างตัวไซเองอะคะถ้าถูกกระทำบ้างอย่างนี้คะแล้วไซอายุเกิดแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมภาคผู้เฒ่าอะไรเงี้ย
0: ถ้ามันจะไม่ใช่ทางภาคผู้เฒ่าครับมันคือทำลายวัตถุโบราณนะครับก็คือจริงๆแล้ว
1: ค
0: ือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว20ปีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรถ้ามันเป็นการยินยอมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสมยอมไปก็ไม่มีความผิดอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมก็คือเป็นการข่มขืนก็เป็นเรื่องว่าไปแต่ในส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของการถูกข่มขืนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องคดีที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันแล้วมาดำเนินคดีกันมากกว่า
1: ค่ะงั้นเอาอย่างกรณีในละครเลยอย่างนี้ฟันธงไปได้เลยไหมคะว่าเขาข่มขืน
0: ก็เป็นการข่มขืนก็เป็นเขาเรียกกระทำชำเราก
1: ระทำชำเราไม่ได้เรียกว่าข่มขืน
0: ใช่เมื่อเป็นการแต่ก็ไม่มีมันไม่ใช่เป็นการที่ใช้กำลังแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอม
1: แต่ที่แน่นอนเลยคือโดนแน่คือพรากผู้เยาว์
0: ใช่ไหมคะมันเป็นการกระทำชำเราแล้วก็กระทำต่อเด็กนะครับ
1: อันนี้ไซสงสัยอีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะๆอย่างไรเนี่ยบรรลุนิติภาวะมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปชอบเด็กคนนึงอย่างเงี้ยเขายังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเราไปกระทำต่อเขาอย่างนี้ผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
0: มีความผิดครับแต่คือแต่ในประเทศไทยเราไม่มีเคยได้ยินไหมครับที่ว่ามีผู้หญิงอายุมากๆนะครับเลี้ยงดูเด็กอายุ14แล้วก็แต่งงานกันนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็แต่งงานกันเนี่ยจริงๆความเห็นผมเองมันมีความผิดอยู่เพราะว่าเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาว
1: ะ
0: นะครับตรงนี้ก็มีความผิดนะครับไม่เลือกเพศอะไรครับก็คือกฎหมายถือว่าก็ยังเป็นการทำชำเราเด็กเหมือนกัน
1: ค่ะพูดถึงเรื่องแต่งงานไปแล้วสมมติอย่างเคสนี้น้องยังเด็กอยู่โดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์ครับ
1: เราจะไม่ให้รับข้อหานี้ด้วยการเราไปรับผิดชอบด้วยการแต่งงานอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ผมมีคดีหนึ่งอันนี้เป็นคดีที่ผมทำเองแหละคือ
1: ค
0: ทั้งคู่เนี่ยเป็นเยาวชนทั้งคู
1: ่
0: นะครับแล้วเราปรากฏว่าทางศาลก็ถามผมว่าจะเอาอย่างไรกับคดีนี
1: ้ก็คือเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่นะครับก็17กับ17อะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้ชายมีความผิดไหมคะ
0: ก็คือตั้งข้อหาคือผู้ชายมีความผิดนะครับ
1: คือเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกันนะคะ
0: คนไทยคดีแนวโน้มมันเนี่ยมันจะไม่ต้องหาว่าผู้ชายเป็นคนผิดมากกว่าแต่จริงๆความเห็นผมในฐานะนักกฎหมายผมว่ามันก็ไม่ใช่
1: ค
0: ือมันก็มีสิทธิ์ที่ผู้ชายก็ถูกภาคเหมือนกัน
1: นะ
0: เราเชื่อว่าผู้ชายน่าจะเป็นคนทำความผิด
1: อันนี้ผู้ชายเสียเปรียบเลยแหละกฎหมายเรื่องกฎหมายของเรื่องการพักผู้เยาว์
0: นะครับก็เลยในคดีนั้นผมก็เลยก็ขออนุญาตศาลให้สมรสกันนะครับก็คดีก็ท่านก็รอลงอาญาไปก็เด็กก็ไม่ได้ติดคุกอะไรนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือผ่านไปแต่ว่าถือว่าคดีพรากผู้เยาว์นี่เป็นคดีอาญา
0: ใช่ครับมีโทษจำคุกครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: นะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าใกล้เคียงจะ20แล้วอะแต่ไม่ถึงอะแต่เกิดในปีนั้นแล้วอะ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างเช่นเกิดเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปถูกพรากผู้เยาว์สักช่วงเดือนเมษายนอย่างนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะ20แล้วอย่างนี้เราจะนับ
0: จริงๆพรากผู้เยาว์เนี่ยมันได้ถึงไม่เกิน18
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองอาจจะเสียหายก็ดำเนินคดีได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในระดับที่18 19ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เขาไม่เข้าดำเนินคดีพรากผู้เยาว์กันแล้วนะครับคงไม่เกิน18เท่านั้น
1: ก็คือไกล่เกลี่ยคือโดยมากถ้าไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคิดว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นี่ก็คือคุยกันก่อน

0: อย่าเพิ่งให้เรื่องถึงตำรวจถึงอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำถ้าเป็นคดีเนี่ยคดีตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการพอแจ้งความเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ลงบันทึกไปเขาก็ยังไม่เป็นคดีก
0: ็
1: เพียงแต่บันทึกประจำวันเอาไว
0: ้
1: เพราะคดีลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งความแล้วเนี่ยมันถอนไม่ได
0: ้อ๋อเป็นคดีอาญา
1: แผ่นดินเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีการแจ้งความไปแล้วแล้วตำรวจบันทึกเป็นคดีอาญาแล้วก็มีเลขที่คดีอาญาเรียบร้อยเนี่ยจะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาในศาล
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ประเด็นสำคัญตรงนี้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ไซขอนอกเรื่องของภาคผู้ยาวนิดนึงอย่างที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อครั้งก่อนๆแล้วเรื่องของทะเบียนสมรสอย่างนี้ถ้าเขาเป็นผู้ยาวทั้งคู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าจะแต่งงานกันในเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เขาจดได้ไหมคะ
1: ต้องขออนุญาตศาลนะครับอย่างเดียว
0: ดำเนินการยังไงคะ
1: ก็คือก็ต้องให้ทนายความเนี่ยครับดำเนินการเพื่อร้องขอให้ศาลเนี่ยจดทะเบียนสมรสให้นะครับซึ่งยังเป็นผู้ยาวอยู่นะครับ
0: อันนี้ก็ทั้งกรณีที่ตัวผู้หญิงเองเป็นผู้เยาว์แล้วก
1: ็
0: ถ
1: ึ
0: งผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องขออ
1: าจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะอายุมันต่ำกว่านะครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วทนายวิรัตพอจะมีเคสไหนที่แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องผู้เยาว์บ้างไหมคะที่จะมาเล่าให้ฟังกัน
1: ผมมีคดีนึงเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่อะครับ
0: ค่ะ
1: เด็กผู้ชายเนี่ยคือต้องเรียนตรงๆว่าผมได้ขออนุญาตลูกความไปแล้วนะครับในการที่จะมาเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีผู้หญิงนี่เขามาบ้านคือเขาเรียกตามมาจากที่โรงเรียนน่ะตามมาอยู่กับทางลูกความผมซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ตามกันมานะครับผู้ชายก็บอกว่าก็ไล่นะครับผู้หญิงก็ไม่ไปแต่คือหน้าลูกความผมเขาหน้าตาดีมากนะครับถ้าเทียบกับเป็นดาราได้อะครับพอไปถึงบ้านนะครับฝ่ายแม่ผู้ชายก็ดีนะครับก็บอกถามว่าคุณมาเนี่ยพ่อแม่รู้ไหมคนนี้ก็โกหกครับว่ารู้แล้วทราบแล้วผู้ชายก็ไล่นะครับก็ไม่ให้อยู่แต่มันก็แบบผู้หญิงก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายก็มาอยู่บ้านตลอดนะครับก็ผ่านไป3-4 วันผู้ชายไปเรียนหนังสือผู้หญิงก็ไม่ไปก็อยู่บ้านผู้ชายเนี่ยนะครับจนสุดท้ายแม่ผู้หญิงเนี่ยเห็นไม่ไปโรงเรียนไม่กลับบ้านก็ไปดำเนินคดีร้องเรียนแล้วก็ดำเนินคดีกับเด็กชายนี
0: ้
1: นะครับสุดท้ายคดีนี้ก็คือขึ้นศาลเสร็จแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายโดนดำเนินคดีนะครับทั้งที่เป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาที่บ้านตนเอง
0: ค่ะ
1: นะครับก็คดีนั้นก็กลหนมากแต่เนื่องจากว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะตัวของลูกความผมเป็นซึ่งอายุยัง17เองนะครับแกก็ได้รับการได้รับประโยชน์ในเรื่องการเป็นเยาวชนนะครับศาลมีอำนาจในการเปลี่ยนโทษได
0: ้
1: ก็คือเปลี่ยนโทษคนนี้ก็คือศาลก็ตัดสินว่าเป็นการกระทำชำเราภาคผู้เยาว์ด้วยแต่ว่าให้โทษให้เปลี่ยนแปลงก็เป็นรอลงอาญาไปเด็กก็ต้องไปเข้าฝึกอบรมอะไรต่างๆนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีความรักนะคะมีแฟนเวลาพาแฟนมาบ้านนะคะดูอย่างกรณีตัวอย่างถ้าพาแฟนมาบ้านอย่างนี้เราก็ต้องให้ผู้ปกครองของอีกฝ่ายนึงนะคะรับรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าให้เด็กคบกันอาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งเลยค่ะแต่เรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นละครเรื่องที่2นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วมาดูว่าปัญหากรณีการพรากผู้เยาว์นะคะที่เป็นแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ทวนเป็นชาวนาอยู่ทางภาคอีสานทุกเดือนต้องส่งเงินให้กับลูกสาวที่ไปเรียนที่กรุงเทพเป็นประจำ
3: ฮัลโหล
4: ค่ะพ่อ
3: ตั้งใจเรียนนะลูกเรียนจบจะได้หางานดีๆทำบ้านเราจะได้สบายสักทีนะลูกนะ
4: ค่ะพ่อ
2: เวลาผ่านไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น
3: ลูกพ่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะลูกนะหาวิธีช่วยกันประหยัดก็ได้ก็ช่วยกันนะลูกนะ
4: จ้ะพ่อ
2: ลูกสาวรับคำผู้เป็นพ่ออย่างว่าง่าย
3: ฮัลโหล
4: เดือนนี้ส่งเงินมาให้หนูแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะ
5: ว้าว
3: แล้วหนูจะพอใช้เหรอลูก
4: หนูหาวิธีช่วยพ่อประหยัดได้แล้วค่ะ
3: โอ้เก่งจังเลยลูกแล้วทำยังไงลูกถึงทำประหยัดได้ถึงครึ่งนึงอ่ะลูกฮะ
4: ก็หนูย้ายไปอยู่รวมกับผู้ชายข้างห้องค่ะพ
3: ่ออ๋อฮะโอ้พ่อจะเป็นลม
0: ทนายวิราชคะสงสารคุณพ่อจังเลยจะให้ลูกประหยัดซะหน่อยนะคะลูกก็ช่วยประหยัดจริงๆสนองนโยบายคุณพ่อเลยแต่ว่าประหยัดในทางที่ผิดนะคะยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะแต่ว่าไปอยู่กับผู้ชายข้างห้องอย่างนี้ค่ะคำถามแรกเลยที่สงสัยคุณพ่อนี่จะเอาผิดกับผู้ชายข้างห้องได้ไหมคะที่พาน้องเขาไปอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
1: สามารถทำได้ครับก็คือเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์นี่แหละครับก
0: ็
1: ถ้ายิ่งมีในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็เป็นเรื่องกระทำชำเราไปด้วยนะครับก็เป็นสองข้อหาไปนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีทางประนีประนอมกันได้ไหมคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไปถึงผู้ชายจะไม่ต้องโดนดำเนินคดีค่ะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยจะประนีประนอมกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไปแจ้งความก่อนนะครับคุณต้องสามคนผู้เสียหายก็คือพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็ไปแจ้งความที่หออยู่แถวไหนก็สน.อยู่ไหนก็แจ้งที่นั่นได้เลยนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงบันทึกเป็นดำเนินคดีอาญานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยกับเป็นคดีอาญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าดันไปลงเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยผลก็คือถอนไม่ได้เลยนะครับถอนคดีไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่บันทึกประจำวันเนี่ยก็ลงได
0: ้อ๋อบันทึกประจำวันนี่ยังไม่ถือว่าเป็น
1: ยังไม่เป็นคดี
0: คดี
1: อ๋อยังไม่เป็นคดีครับก็คือ
0: เ
1: หมือ
0: นกับ
1: ผมจะเรียกง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับคือว่ามีแบบนึงก็คือแบบบันทึกประจำวันเนี่ยเขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
0: ค่ะ
1: นะครับยังไม่แบบยังไม่เป็นคดีนะครับก็เหมือนว่าเล่าแล้วตำรวจก็อาจจะไม่ทำอะไรต่อให้เราแต่ถ้าเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยแจ้งแบบดำเนินคดีอาญาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยจะต้องมีการทำสำนวนนะครับมีการบันทึกปากคำต่างๆนะครับมีการพิมพ์เรียกผู้ต้องหาอะไรมานะครับแต่ในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาทำกันก็คือบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็เรียกคู่กรณีเนี่ยมีกันนะครับ
0: และตรงนี้ถ้าเกิดไปถึงจุดตอนแรกถ้าคุณพ่อเหมือนจะยอมแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมแล้วจะเอาเรื่องแล้วอันนี้สามารถใช้บันทึกประจำวันตัวนี้ไปเป็นหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดต่อได้ไหมคะ
1: คือโดยหลักจริงๆคดีอย่างนี้นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันยอมความอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเงียบๆกันเพราะเขาจะมีการเขาเรียกอะไรชำระค่าเสียหายซึ่งกันและกันนะครับก็ถ้าจบก็คือจบไปจบจริงๆคือต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันนะครับก็คือเป็นการชำระแล้วก็ลงบันทึกประจำวันว่าผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนเท่านั้นนี้ไปนะครับ
0: แล้วเท่าที่ทนายวิรัติทำคดีเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มามีกรณีไหนบ้างไหมคะที่ไม่ต้องติดคุกอะค่ะคนที่ทำกระทำผิดต่อผู้เยาว์อะค่ะ
1: คือส่วนใหญ่คดีเนี่ยถ้าเป็นถึงศาลแล้วเนี่ยเกือบร้อยครับคือส่วนใหญ่จำคุกหมดนะครับ
0: ค่ะไม่มีที่คดีไหนที่มีแค่โทษปรับ
1: ไม่มีครับแต่ถ้าเกิดจะให้จบคดีก็ต้องไม่มีคดีครับคือต้องจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับ
0: คือคดีพรากผู้เยาว์นี้รุนแรงมากเลยนะคะ
1: ก็คือเป็นโทษที่ผมว่ามันก็คือต้องจำคุกอะครับ
0: ค่ะด้วยความที่คดีมันรุนแรงอย่างนี้ค่ะเคยมีกรณีนึงอันนี้กับตัวเลยกับคนที่รู้จักนะคะคือว่าเขาไปเที่ยวผับตอนกลางคืนไปเจอเด็กสาววัยรุ่นน่ารักเลยไม่ได้ขอดูใบประชาชนหรอกว่าอายุเท่าไหร
1: ่ครับ
0: พาไปเข้าโรงแรมกันค่ะเช้ามามีผู้ปกครองยืนอยู่หน้าโรงแรมเลยเหมือนจัดฉากอะค่ะเหมือนเอาลูกมาขายไงค่ะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้จะสามารถดิ้นหลุดจากคดีได้ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนถูกหลอกลวงมาค่ะ
1: เข้าใจฮะแต่ว่า คือถ้าดูเผินๆก็น่าจะไม่ผิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันผิดแน่นอนนะครับคือผมว่าเราควรจะเวลาจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตดูบัตรประชาชนก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับระยะที่ปลอดภัยผมคิดว่าสัก20ไปแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าคือถ้าต่ำกว่านั้นผมว่าอันตรายหมดนะครับมันก็มีปัญหาตามมาแต่ทางที่ดีอ่ะคือผมว่ารักเดียวใจเดียวหรือถ้าเรายังไม่มีคู่ก็ไม่ควรไปทำอะไรกับคนที่เขามีพ่อมีแม่นะครับ
0: ค่ะถ้าไม่แน่ใจก็คือต้องตรวจสอบอายุของคนที่เราไปชอบก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะแล้วในกรณีนะคะของการพรากผู้เยาว์มีเคสไหนบ้างไหมคะที่รุนแรงไม่จบไม่สิ้นต่อสู้คดีกันยาวนาน
1: ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้เรามักที่จะไม่คือผมจะดูก่อนว่าคดีทำจริงไหม
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าทำจริงกันเนี่ยผมว่าพูดคุยกันนะครับชำระค่าเสียหายกัน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ดีให้จบกัน
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการเยียวยากันเนี่ยศาลก็อาจจะให้รอลงอาญาได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนนะครับเพราะมันยิ่ง ยิ่งผ่านไปถึงศาลเนี่ยมันอาจจะมีโทษมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันที่จะการต่อสู้คดีมันจะน้อยลงนะครับ
0: ค่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกค่ะต้องดูต้องเช็คอายุกันเลยหรือว่าถ้ารักกันจริงก็รอเวลานิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ช่วงแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยจะรักใครชอบใครต้องเช็คอายุนิดนึงนะคะถ้ารอให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะที่อายุยังไม่ครบนะคะให้ครบถึง18ปีหรือ20ปีนะคะ
1: ครับ
0: ขอย้ำอีก
1: ครั้งก็คือถ้าบรรลุนิติภาวะก็20ครับ
0: 20คู่รักของคุณนะคะต้องอายุครบ20ปีก่อนนะคะถึงจะรักกันได้พาไปบ้านได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อคุณเองในภายหลังนะคะและเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะยังมีอีกหลายกรณีค่ะและยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่เรามาทำเป็นละครให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะว่าคดีของการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันเลยค่ะ
2: ณคอนโดแห่งหนึ่งนายอ่อนและนางเยากำลังเถียงกันเรื่องลูก
5: ลูกแกนั่นแหละ
6: ลูกชายแกนั่นแหละ
5: ลูกสาวแกนั่นแหละ
6: ลูกชายแกแหละเป็นคน
5: ไม่จริงลูกสาวแกเถียงฉันได้ยังไงลูกฉันมาฉันเลี้ยงมา
6: ลูกชายแกเป็นคนหลอกลวงลูกสาวเข้าไปให้หนีตามกันไปข้าจะแจ้งความให้ตำรวจจับแก
5: น้อยแน่ลูกสาวแกหลอกลวงลูกชายข้าไปแล้วแกจะมาใส่ความลูกชายข้าได้ยังไง
2: เถียงกันอยู่พักใหญ่ต่างไม่มีใครยอมใครจนรปภ.ของคอนโดต้องเข้ามาห้าม
6: ลูกชายแกนั่นแหละ
5: ลูกสาวแกนั่นแหละ
6: ลูกชายแกนั่นแหละ
5: ลูกสาวแกนั่นแหละ
7: ไม่ขึ้นค่อยๆคุยกัน
6: ก็ลูกชายมันน่ะสิหลอกลูกสาวข้าให้หนีตามมันไปข้าก็เลยต้องมาเอาเรื่องมันนี่แหละ
7: อ้าวป้าอย่างงี้ลูกชายป้าก็โดนข่าวพรากผู้เยาว์สิเพราะว่าลูกสาวลุงเขาอ่ะอายุแค่17ปีเองนะ
5: ข้อหาพรากผู้เยาว์อะไรลูกชายฉันน่ะแค่14ปีแกตอบมาซิว่าใครพากผู้ยาวตอบมาซิ
7: หนักกว่าอีกอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับไม่เป็นเรื่องของลุงกับป้าแล้วกันผมขอตัวนะครับ
5: ไปไหนกัน
6: ไปไหนล่ะคุณ
5: กลับมา
0: ทนายวิรัติคะที่รปภ.ช่วยได้มากเลยว่าจะไกล่เกลี่ยซะหน่อยที่รปภ.เจอปัญหาเลยเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแถมผู้หญิงอายุเยอะกว่าอีกต่างหากนะคะผู้หญิง17ผู้ชายอายุ14ปีอย่างนี้กฎหมายจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเนี่ย
1: คืออย่างนี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะกระทำชำเราใครหรือพาผู้เยาว์ใครเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเราเชื่อว่าฝ่ายชายนะครับในเรื่องเนี่ยฝ่ายชายยังเพิ่งอายุ14ถูกไหมฮะก็กลายเป็นผู้ที่ต้องถูกตั้งข้อหานะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ชายที่จะเป็นคนที่เป็นคนพาไปพรากมากกว่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับ
0: แต่ก็คือกฎหมายพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายระมัดระวังเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นผู้เยาว์เหมือนกันยังไงผู้ชายก็จะต้องมีความผิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในกรณีนี้ค่ะอย่างที่เคยเห็นมาที่เป็นผู้เยาว์นะคะแต่ว่าอยากจะไกล่เกลี่ยคดีอย่างเช่นเอาเงินมาให้ไม่ต้องเอาผิดนะโอเคตกลงรับเงินไปละไม่เอาผิดฝ่ายชายละแต่ต่อมาค่ะอยากได้เงินอีกหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบต้องการจะฟ้องผู้ชายอีกละอันนี้สามารถฟ้องร้องได้ไหมคะ
1: คือจริงๆต้องเบื้องต้นก่อนว่าคดีลักษณะนี้ไม่ยอมความไม่ได้นะครับพอยอมความไม่ได้เนี่ยไปบันทึกประจำวันกันไว้เนี่ยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยก็จะลงบันทึกว่าในวันนี้ได้มาไกล่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็มาชำระเงินจำนวนเท่าไหร่เท่านี
0: ้
1: นะครับถามว่าผลคดีมันเป็นยังไงมันก็คดียังมีคงมีอยู่ครับเพราะคดีเป็นคดีอาญาซึ่งยอมความไม่ได้นะครับภายหลังเนี่ยอีกฝ่ายคือฝ่ายเสียหายคือผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาฟ้องได้อีกนะครับมันเป็นเรื่องที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเป็นการตกลงกันจริงๆแล้วเขาก็ต่างคนก็ต่างแยกกันนะครับรับเงินไปแล้วก็แยกกันแต่ถ้าในกรณีนี้มาฟ้องอีกทีเนี่ยคนนี้คงก็ยังฟ้องได้แต่ว่ามันก็เริ่มไม่สมควรละนะครับ
0: แล้วในกรณีที่ผ่านไปหลายปีจนผู้หญิงอาจจะเป็นผู้เยาว์อายุสัก17ผ่านไปสัก 3-4 ปีอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งนึกจะมาฟ้องกัน อย่างนี้ทำได้ไหมครับเพราะผู้หญิงพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้วอ่ะ
1: จะฟ้องได้ครับ
0: ยังได้อยู่
1: ใช่ครับเป็นคดีอยู่มากมายจะมาฟ้องแต่เพียงแต่หลักฐานเนี่ยมันจะน้อยนะครับหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยบางรายเนี่ยไปดำเนินคดีกันตอนเกือบ10ปีไปแล้วเงี้ยครับซึ่งโอกาสที่ยกฟ้องก็สูงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงเพราะว่าระยะเวลามันก็จะผ่านไปนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยดีที่สุดคือผมว่าการจะให้เด็กมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ควรจะผู้ปกครองควรจะต้องดูแลกันนะครับตรงนี้สำคัญ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีบุตรหลานที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาพรากผู้เยาว์อย่างนี้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อายุอาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะไปชอบคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ก็คือต้องคุยกันให้ดีก่อนนะคะในการคบกันนะคะต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายพร้อมไหมยินยอมไหมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเกิดปัญหาทางด้านกฎหมายมากเลยทีเดียวและโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายค่ะเพราะเรื่องของกฎหมายการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายระวังให้ดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะทนายวิรัติหวังปิติพานิชต้องขอขอบพระคุณทนายวิรัติอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะสามารถ follow Twitter ของทนายวิรัตินะคะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเรานะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันหรือว่าพลาดไปบางช่วงบางตอนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและในส่วนของนะคะข้อแนะนำข้อติชมนะคะที่คุณผู้ชมมีต่อรายการเราหรือว่ามีคำค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยนะคะพร้อมกับทนายวิรัติหวังปิติพานิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์และรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมตลอดหาเรื่องวันนี้ผมพามาที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับจะมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตึกแดงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินถ่ายรูปรอบๆตึกแดงก่อนแล้วค่อยไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับ

0: ที่ตั้งของตึกแดงแห่งนี้นะครับต้องย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเคยสร้างเป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกไม่ให้มารุกล้ำน่านน้ำของไทยนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ยึดดินแดนของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เนี่ยก็ได้รื้อป้อมปราการลงแล้วก็สร้างเป็นตึกแดงนะครับลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทาสีแดงหลังคามุงกระเบื้องเพื่อใช้เป็นที่ทำการของกองทัพในขณะนั้นนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วครับที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของเราเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างพี่มานพสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่มานพเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับเรื่องมันเป็นยังไง
2: ครับคือเรื่องผมไปอ่านเจอในข้อความในโทรศัพท์ครับเรื่องของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ครับ
0: ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: ยังไงครับ
2: มันเป็นโทรศัพท์มือถือฮะคือผมไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน
0: ์ครับ
2: แล้วก็เก็บเงินปลายทาง
0: อ๋อเป็นพกง.พัสดุเก็บเงินปลายทางราคาเท่าไหร่พี่มานพพอท
2: ราบราคาเกือบ 5,000 นะครับ
0: ประมาณ 5,000 แล้วกันเนาะแล้วไงต่อครับพี
2: ่แล้วทีนี้เขาก็ไปรับของที่ไปรษณีย
0: ์ครับ
2: แล้วก็พอไปถึงไปรษณีย์อ่ะก็จะแกะดูไปรษณีย์ก็ไม่ให้แกะ
0: อ๋อคือตามหลักแล้วไปรษณีย์ก็จะไม่ให้แกะเนาะเพราะว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางหน้าที่ของไปรษณีย์ก็คือแค่ส่งมอบให้กับลูกค้ารับเงินมาแล้วก็จบกันนะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องกลับมาแกะที่บ้านเนาะ
2: ครับ
0: ก็แกะออกมาแล้ว
2: พอไปแกะดูแล้วอ่ะกลายเป็นก้อนหินนะครับ
0: ก้อนหินเลยเหรอ
2: ครับ
0: ก้อนหินแบบหนักๆเลยเนี่ยนะฮะ
2: ก็น้ำหนักก็จะพอๆกับโทรศัพท์มือถือฮะ
0: อ๋อคือก้อนได้ใหญ่มาก
2: ครับ
0: ประเมินไว้แล้วว่าให้เข้าใจผิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงส่งก้อนหินเขาจะได้มีเลขไว้แจ้งลูกค้าใช่ไหมพวกเลขลงทะเบียนหรือเลข EMS อะไรแบบนี้อ้าวแล้วลูกค้าเขามีการทำยังไงต่อไหม
2: คืออันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามต่อครับแต่นี่ว่าผมก็เลยอยากจะเป็นอยากจะถามเพื่อเป็นข้อสงสัยหรือเป็นกรณีศึกษาให้คนอื่นได้ระวังป้องกันครับว่าถ้าจะซื้อสินค้าทางไปรษณีย์เนี่ยไม่ได้รับของอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะไปฟ้องร้องกับใครครับ
0: มีวิธีการดูยังไงว่าจะไว้ใจได้ไหมกับ2กรณีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับสินค้าที่เราสั่งซื้อไปเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องเอาความผิดกับใครได้บ้าง2เรื่องนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่อ่านเจอมาไม่ใช่เรื่องเองนะฮะยังโชคดีไปนะครับได้มาเป็นอุทาหรณ์ในรายการของเราขอบคุณพี่มานพมากๆครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนพี่ทนายวิรัตตอบคำถามหน่อยนะฮะเรื่องนี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่มานพเล่ามาในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: มานพไปพบข้อความที่แชร์กันมาเป็นเหตุการณ์ของบุคคลหนึ่งซึ่งสั่งซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์มูลค่า 5,000 บาทโดยตกลงกับคนขายให้ส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเมื่อไปรับของที่ไปรษณีย์จะขอแกะดูก่อนที่จะตรวจรับแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธเพราะผิดหลักปฏิบัติผู้ซื้อจึงต้องนำมาแกะที่บ้านปรากฏว่าเป็นก้อนหินซึ่งหนักพอๆกับมือถือมานพจึงอยากรู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงแล้วจะมีวิธีการตรวจเช็คผู้ขายอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนหลอก
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับ
4: เจอกันบ่อยแล้วแล้วก็เรื่องราวก็วันนี้เป็นเรื่องราวของโลกออนไลน์อีกแล้วนะคะโลกออนไลน์ก็มีหลายปัญหามากมายแล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยคือการซื้อขายกันนะคะผ่าน Facebook บ้างล่ะ LINE บ้างล่ะแต่ในกรณีพี่มานพค่ะ
5: ครับ
4: แค่เปิดกล่องอารมณ์ก็เปลี่ยนเลย
5: ครับมันเป็นอะไรอ่ะ
4: สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไปพี่แต่ได้หินกลับมา
5: โอ้ครับ

0: ต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้มันเป็นประจำเลยนะครับลูกความเองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสั่งซื้อเพราะการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับเป็นในบ้านเราเนี่ยฮิตที่สุดนะครับและนะครับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเจ้าเขาเรียกเป็นรายแรกของโลกครับที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อก
1: ซ์จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: คิดว่าคนทั่วไปเขาก็แชทคุยกันในอินบ็อกซ์
0: Facebook. อินบ็อกซ์ใน Facebook นะครับแต่ว่าคือในต่างประเทศเนี่ยที่เขาซื้อขายกันเนี่ย

0: ั้นเขาจะซื้อผ่านทางตะกร้าตะกร้าของเว็บไซต์เคยเห็นไหมฮะน้องนะครับก็คือว่าน้องจะซื้ออะไรก็ไปกดแล้วก็เป็นตะกร้าว่าเอานู่นนี่นั่น
1: ตะกร้าเหมือนเราไปเดินถือตะกร้าช้อปปิ้ง
0: แล้วเขาก็สรุปว่าน้องซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรานี่คงเป็นที่เดียวในโลกละที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์ตลอด
1: เหมือนคนไทยไว้เนื้อเชื่อใจ
0: กันมากจนเกินไปนะครับพอตรงนี้เนี่ยผลมันก็คือเดี๋ยวของลูกความพี่เนี่ยคือเขาส่งสั่งกล้องในกุนเชียง
1: อ้าวเขาอาจจะกลัวลูกค้าหิวหรือเปล่า
0: น้ำหนักเท่ากันเลยนะลูกค้าดีใจมากโหได้ซื้อก็อาจจะเพราะตรงนี้เรื่องคือเรื่องของมันก็คือว่าโลภนะครับเพราะว่าซื้อของได้ถูกกว่าในท้องตลาดอย่างเช่นในท้องตลาดขาย 25,000 ไอ้นี่ขาย 10,000 กว่าเหมือนประมาณ 10,000 ต้นๆเงี้ย
1: อุ๊ยราคามันจะห่างอะไรเป็นครึ่งๆขนาดนั้น
0: โหแฮปปี้แล้วรีบสั่งเลยนะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบมาตรงนี้ประเด็นปัญหาคือพอมันถึงขั้นตอนนี้ที่มันเจอของไม่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะต้องหนึ่งคือดำเนินคดีกับเขาแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลายเหตุละการดำเนินคดีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นดำเนินคดีเรื่องของการเขาเรียกช่อโกงมั่งหรือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์เรื่องขายตรงต่าง
1: ๆอ๋อตรงนี้ก็มีเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด้
0: วยครับเพราะมีการเสนอเขาเรียกเป็นการข้อมูลเป็นเท็จ
1: ก็โทษหนักสิคะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็มีโทษหนักครับโทษหนักตั้งแต่เขาเรียกจำคุกตั้งแต่5ปีสูงสุดนะสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปลายเหตุที่จริงๆแล้วที่จะให้ดีเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะสั่งซื้อนะครับตรงนี้มันมีวิธีการที่เรียกว่าปลอดภัยมากนะครับส่วนใหญ่ต้องซื้อยังไงครับ
1: ก็ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยค่ะสั่งก็แชทไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นไลน์เห็นใน IG ก็มีลิงก์ไปว่านี่นะจะสั่งซื้อก็ไปที่ไลน์ได้แต่แปลกนะคะไม่มีแม่ค้าคนไหนที่โทรสั่งทางโทรศัพท์โดยตรงไม่มีนะมีแต่ไลน์ก็แชทไลน์โอนเงินแล้วก็รอด้วย อกสั่นขวัญแขวนนะคะ
0: ครับแต่ตังเราโอนไปแล้ว
1: โอนแล้วสิไม่โอนเขาก็ไม่ส่งของให้เรา
0: คือเรามีการเช็คไหมเช็คชาติตระกูลเขาไหมว่าเขาเป็นใครไหม
1: ไม่รู้เลยนะแม้แต่หน้าเจ้าของเพจยังไม่เคยเห็นเลยนะเห็นแต่นางแบบ
0: ครับก็คืออย่างนี้ครับน้องวิธีดูว่าเราเวลาจะซื้อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยเขาขายในชื่ออะไรนะครับก็คือว่าเราติดต่อกับใครนะครับตรงนี้เราต้องดูชื่อเขาก่อนนะครับและการที่สองคือเราต้องดูว่าบัญชีที่เราให้โอนเนี่ยชื่อตรงกันไห
1: ม
0: นะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาได
1: ้แต่เราไม่รู้ชื่อเจ้าของเพจเนี่ยครับพี่วิรัติ
0: เราต้องเช็คให้ได้ครับถ้าถามเขาไม่ยอมตอบแสดงว่ามีปัญหาแน่เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้วิธีการไปให้คนนอกเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีให้แล้วก็ขอ ATM เขาไว้นะครับเราโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเข้าบัญชีคนนั้นนะครับแต่เขาถอนบัญชีออกมาโดยทาง ATM
1: ถ้าในกรณีอย่างนี้ครับเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสินค้าส่งมาไม่ตรงหรือว่าโกงเงินเราสามารถไปร้องเรียนกับคนที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีได้ไหมครับ
0: เราไปร้องเรียนได้ดำเนินคดีเขาได้แล้วต้องรับผิดชอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนตาสีตาสาไม่มีเขาเรียกไม่มีความรู้อะคือส่วนใหญ่ไปจ้างเขาเปิดบัญชี
1: อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็คือไปจ้างแบบ 2,000 บาทนะน้องทรายมาเปิดให้พี่หน่อย 2,000 บาท
1: คือไม่ได้รู้จักกันหรอก
0: ไม่รู้ก็คือบอกว่าไอ้มีค่าจ้างเอาคนเราเปิดบัญชีเอ๊ะทำไมมันได้เงินนะส่วนใหญ่เปิดบัญชีแล้วต้องเสียเงินใช่ไหม
1: ใช่เอ๊ะทำไมเขาไว้ใจเราด้วยให้เรา
0: ใช่เขาเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บแต่ขอยกเว้นนะก็คือสมุดบัญชีกับใบเอ็มขอไว้นะอ้าวตรงนี้ไงนะครับอันต่อมานะครับก็คือเวลาที่เราจะซื้อของลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาเรียกอะไรขอดูบัตรประชาชนเขาด้วยนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆคือขอดูสำเนาบัตรประชาชน
1: อุ้ยแล้วเขาจะให้ดูเหรอคะ
0: ถ้าไม่ให้ก็แสดงว่ามั่วนะครับขอดูเขาได้ครับ
1: เขาก็อาจจะหวาดระแวงเราด้วยหรือเปล่าว่าให้เราจะเอาบัตรประชาชนเขาไปทำธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้เขาขีดค่าเนี่ยมาให้เรียบร้อยเลยนะครับขีดค่าเพื่อเป็นการตรวจสอบได้เป็นไรให้เขาชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราก็จะต้องโอนเงินนะครับโอนเงินก็อาจจะโอนครึ่งนึงได้ของขอโอนอีกครึ่งนึง
1: แต่ซื้อนะไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่คือจะโอนทั้งหมด
0: โลกสวย
1: โลกสวย
0: ถ้าเกิดเขาเบี้ยวมาทำไงครับ
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: ใช่
1: ไม่รู้จะตามที่ใครด้วย
0: ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนี้คือควรจะให้แบบโอนครึ่งนึงแล้วก็อะไรครับขอที่ของมาเมื่อไหร่เราโอนอีกครึ่งนึง
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นปลอดภัยที่สุด
1: พี่วิรัติพูดมาถึงตรงนี้ไซเลสงสัยเลยว่าคนที่ทำกับพี่มานพในเรื่องที่พี่มานพเล่ามาเนี่ย
0: ครับ
1: คือทำไมเขาต้องส่งหินมาล่ะรับคือเขาไม่ส่งหินมาได้ไหมส่งมาเป็น
0: คือเขาส่งอย่างอื่นก็ได้แต่ขอน้ำหนักเท่ากันนะครับคืออย่างนี้ครับเขาอาจจะอ้างว่ามันส่งมาแล้วนะเพราะพออย่างพี่เขาเนี่ยไปตามทวงเขาบอกอันนี้ส่งแล้วมีแท็กแล้ว

0: คุณสามารถไปตามได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นการช่อโกงด้วยนะครับ
1: เพราะว่าหินเป็นอะไรที่ไม่มีมูลค่าและสามารถกำหนดน้ำหนักได้
0: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่แล้วก็ทางไปรษณีย์เขาก็ตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้คือขอไปรษณีย์ตรวจดูไปรษณีย์ไม่ให้ต้องชำระเงินปลายทางก่อนถ้าชำระเงินปุ๊บเอาของมาเลยแล้วก็แกะตรงหน้าไปรษณีย์เลยพอพบว่าเป็นหินเนี่ยขอเงินจากไปรษณีย์คืนแล้วก็ส่งของนั้นคืนเลยได้ไหมคะ
0: คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นถ้าเกิดคุณส่งอะไรมาแล้วเขาไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับตรงนี้คงต้องดำเนินคดีกับคนที่ส่งมานั่นแหละนะครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของไซเองเนี่ยไซชอบซื้อเสื้อผ้า
0: บ
1: นอินเทอร์เน็ตแต่ยอมรับเลยว่าหลายครั้งผิดหวังค่ะไม่ตรงกับแบบคือมันก็เหมือนนะมันก็คล้ายๆคือมันใช่นั่นแหละแต่ว่าตกแต่งภาพตกแต่งภาพให้แบบดูสวยงามพอเอามาจริงเฮ้ยมันไม่สมราคามันดูเป็นของราคาถูกมากตรงนี้ไซสามารถเปลี่ยนของคืนหรือว่าเรียกร้องสิทธิ์อะไรเพื่อตัวเองได้บ้าง
0: จริงๆโดยหลักต้องเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเราต้องสินค้าเนี่ยต้องได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็คืนไปกลัวจะไม่ได้คืนมาครับนะครับผมว่าถ้าเราจะซื้อคงจะเป็นต้องหาหนึ่งคือหาเว็บไซต์ที่ดีแต่ดีนี้เราซื้อเว็บไซต์เราก็ไม่ซื้อกันเราจะไปซื้อใน IG
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: Instagram หรือเราไปซื้อกันใน Facebook ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราในไม่มีประเทศไหนเขาซื้อกันเขามีบ้านเราเนี่ยเท่านั้นนะครับ
1: แล้วทำไมบ้านเราพี่วิรัตพอจะทราบไหมว่าทำไมบ้านเราถึงถนัดใช้ Facebook แล้วทำไมต่างประเทศเขาต้องใช้เป็นตะกร้าเขาไม่ใช้เป็น Facebook อย่างเราอะ
0: คือบ้านเราเนี่ยหนึ่งเราชอบความสะดวกสบายแล้วบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจคนอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับตรงนี้มันน่ากลัวนะครับพี่เอก็ซื้อนะครับซื้อทางอินบ็อกซ์เหมือนกัน
1: เคยผิดหวังบ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนอกจากว่ามีเคยซื้อไอ้ที่อะไรนะเป็น power bank แต่นี้ก็ซื้อถูกต้องน
1: ะ
0: ซื้อถูกต้องซื้อเป็นแบบมีตะกร้าแต่ว่านี่มันไม่ดีจริง
1: ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบทาง Facebook หรือทางตะกร้าก็มีสิทธิ์ที่เราจะผิดหวังของผิดพลาดไม่ตรงสเปค
0: ผิดแต่ว่าพวกที่เป็นซื้อในตะกร้าของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหลักการที่ชัดเจนแต่ถ้าเราซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เนี่ยคือซื้อแบบแชทไลน์เงี้ยตรงนี้มันไม่มีหลักการเลยนะครับตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนะครับ
1: ในความคิดของพี่วิรัตพี่วิรัตคิดว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าไซเคยไปแอบดูเพจพี่วิรัตด้วยว่าโอ้ยคนติดตามเป็นแสนเลยนะคะเยอะขนาดนั้นก็เลยสงสัยว่าโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบันขนาดนี้เลยหรอ
0: คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือละนะครับบางทีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราดูโทรทัศน์ละครอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ดูเนี่ยต้องดูเวลานั้นถูกไหมครับเราจะพลาด
1: ดูรีรันไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวนี้เรามาดูทาง YouTubeดูในเขาอัดบันทึกไว้ทุกอย่างเลยอยู่ในมือถือหมดต่อไปนี้คือเราก็สามารถที่จะใช้มือถือในการซื้อขายเราเดี๋ยวนี้เราไม่อยากบางทีฝนตกรถติดเราซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อทุกอย่างทางออนไลน์หมดเลยมันก็สะดวกสบายแต่ว่าบางทีมันก็มีบางส่วนที่เอาไปใช้ในเรื่องของมิจฉาชีพเยอะนะครับ
1: ค่ะแต่บางคนก็เขาก็ไม่ได้เป็นเชิงมิจฉาชีพนะพี่วิรัตในการขายของแต่จะเป็นเชิงที่สินค้าเป็นอันตรายพวกเนี้ย
0: ครับ
1: คือเขามีความผิดมากไหมอย่างเช่นพวกครีมพวกอะไรที่มีสารปนเปื้อนแบบเนี้ยค่ะ
0: ก็มีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราซื้อถ้าเป็นพวกครีมอะไรพวกเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับบางทีทาไปแล้วหน้าพังกันบ้างนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
1: คำถามท้ายสุดเลยที่ใจสงสัยมาก คือเรื่องราวของการเสียภาษีเพราะว่าเห็นมีแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนประสบความสำเร็จรวยได้หลักล้านหลักพันล้านร้อยล้านเลยนะแล้วก็บางคนก็ขายเล็กน้อยๆตรงนี้เขาต้องเสียภาษีกันทุกคนไหมคะ
0: จริงๆต้องเสียทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นรายพวกรายได้ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา40เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เสียกันนะครับเพราะว่าเล็กน้อยใช้ไม่เสียหรอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้องทยอยเสียละนะครับเพราะว่ามีกฎบังคับใช้แล้ว
1: ตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไปติดตามเจอตรงนี้ต้องเสียภาษีย้อนหลังไหมคะ
0: ใช่อาจจะต้องย้อนหลังนะครับแต่ว่าคือผมว่าในเบื้องต้นทางรัฐก็คงจะต้องแต่คงไม่ถึงไปย้อนหลังเขาละครับก็คงเริ่มเก็บกันอย่างจริงจังนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการซื้อขายนะคะ ผ่านโลกออนไลน์ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะคะระวังอย่าไว้ใจนะคะผู้ขายมากไม่ใช่ว่าโอนเงินไปให้เขาทั้งหมดแล้วอย่างที่พี่วิรัตแนะนำนะคะทางที่ดีประนีประนอมกันคนละครึ่งได้ไหมได้ของแล้วค่อยโอนอีกครึ่งหนึ่งไปให้อย่างนี้ดีกว่านะคะได้เปรียบเสียเปรียบนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ

0: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเรื่องการซื้อของออนไลน์นี่ก็ต้องระวังนะฮะทั้งแหล่งที่มาการโอนเงินรวมถึงของที่จะได้รับด้วยครับคราวนี้มาคุยกับแขกรับเชิญท่านต่อไปว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะฮะท่านนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับสวัสดีคุณป้าครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
1: เรื่องคือในกลุ่มมีกลุ่มเปิดกลุ่มมีเฟซของสกุลอ่ะ
0: ตามสกุลคือเหมือนแบบญาติพี่น้องเนี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: ทำกลุ่มใน Facebook ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ทำสำหรับอะไรฮะกลุ่มนี
1: ้สำหรับทักทายเหมือนมีตระกูลนี่มันเยอะ
0: อ๋อก็คือเอาไว้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบไปมาหาสู่กันน
1: ั
0: ดจงนัดเจอ
1: ค่ะ
0: แล้วยังไงฮะ
1: แล้วอยู่ๆมันมีคนเข้ามาโพสต์ขายสินค้าเกี่ยวกับไอ้เพิ่มสมรรถภาพของผู้ชายเพิ่มขนาดของผู้ชาย
0: ก็เป็นสินค้าที่แบบว่าล่อแหลมหน่อยแล้วไอ้คนที่โพสต์เนี่ยชื่อคนโพสต์เป็นคนในตระกูลเหรอไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ใครก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงหร
1: ือ
0: ใครเป็นคนลากมานะหรือเข้ามาเองก็ไม่รู้
1: เข้ามา
0: แต่อยู่ๆเข้ามาไม่คุยภาพไม่ทำเพลงเลยโชงชางขายสมรรถภาพทางเพศเลย
1: เราเป็นผู้หญิงอะเราก็ไม่ใช่ที่เขาจะมาขายอะเนาะ
0: เป็นในตระกูลนี่มีผู้ชายไหมครับ
1: มีผู้ชายเยอะ
0: แล้วใช่เพื่อนเขาไม่ได้มีการ
1: ผมไม่รู้
0: ผ
1: มไม่ได้รู้ไม
0: ่มีประมาณกี่คนคุณป้ากลุ่มนี
1: ้205คน
0: เยอะมาก
1: ค่ะ
0: คุณตระกูลป้าใหญ่มากเลย
1: ยังมีอยู่อีกค่ะ
0: 200กว่าคนนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักใครหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่แฮปปี้แล้ว
1: ไม่แฮปปี
0: ้อ
1: ยู่ๆค่ะ
0: แล้วทำไงกับเขา
1: ก็บอกคนในเฟซอ่ะว่าให้ดูให้ดูทีนึงเขาก็ดูเขาก็เตือนเนาะเตือนขึ้นหน้าวอเตือนให้บอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของส่วนตัวของตระกูลของครอบครัว
0: อย่ามาขายแบบนี
1: ้เขาก็พูดเพาะนะ
0: พิมพ์ในคอมเมนต์นะ
1: ครับ
0: สุภาพด้วยนะ
1: สุภาพค่ะ
0: ย้ำว่าเตือนอย่างสุภาพนะครับแล้วไงต่อ
1: แล้วอยู่ๆเขาก็ไม่ยุดอ่ะเขาก็บอกผมบล็อกไปแล้วครับบล็อกไปแล้วแล้วทำไมยังขึ้นอีกก็สงสัยเน
0: า
1: ะ
0: คนที่เตือนคือคนที่เป็นคนบอกว่าผมบล็อกไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เขายังโพสต์ต่อ
1: เหมือนเขาเป็นคุมกลุ่มอยู่อ่ะ
0: เป็นแอดมิน
1: ค่ะ
0: แอดมินบอกว่าเตือนแล้วบล็อกแล้วแต่ก็ยังโพสต์ต่อไอ้คำว่าโพสต์ต่อเนี่ยเป็นการใช้ชื่อเดิมโพสต์หรือเขาสมัครชื่อใหม่มา
1: ชื่อเดิมค่ะ
0: ชื่อเดิมเลยขายของเหมือนเดิม
1: ค่ะก็มันไม่ใช่พื้นที่ของเขาที่เขาจะมาขายอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นกลุ่มสำหรับพูดคุยไม่ได้เจตนาว่าสำหรับการซื้อขายว่าง่ายๆเป็นสแปมนะฮะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ใช้งานได้เพราะนั้นบล็อกก็แล้วเตือนก็แล้วก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอีกเรื่อยๆซึ่งทางเทคนิคเราจะไม่พูดถึงกันนะฮะว่าบล็อกจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาปลดบล็อกหรือลากเข้ามาใหม่อะไรยังไงพี่ถือว่าวันนี้เนี่ยที่คุณป้ามาแบ่งปันประสบการณ์เพราะมีคำถามใช่ไหมครับ
1: มีคำถามค่ะ
0: อยากถามอะไร
1: อยากถามว่าในกรณีนี้ทางกฎหมายจะดำเนินการเอาความผิดเขาได้ไหมจะร้ายแรงมากไห
0: ม
1: แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็รำคาญเนาะเพราะเราเป็นผู้หญิงมันเกี่ยวกับผู้ชายไม่เกี่ยวกับเราอ่ะ
0: ผมเป็นผู้ชายผมยังรำคาญเลยป่ะ
1: แล้วมันตระกูลเนี่ยมันก็ผู้ชายมันเยอะอ่ะเนาะมันหวังมันก็คงจะหวังขายได้เยอะไงทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเครื่องสําอางมันก็ขึ้นอยู่เยอะอ่ะเนาะไอ้หน้าเฟซอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้มันอยู่ในกลุ่มมันไม่ใช่อ่ะมันพื้นที่ส่วนตัวเราอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: คุณป้าจะบอกว่าเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไปซื้อเองไม่ต้องมาขายได้ดีรำคาญอันนี้จะไว้คุยกับญาติ
1: ใช่
0: นะประมาณนั้นนะก็เลยอยากรู้ว่าคนที่มาโพสต์ขายของสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจรำคาญใจให้กับเราใน Facebook เนี่ยเราดำเนินการเอาความผิดกับเขายังไงได้บ้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็โทษที่เขาได้รับเนี่ยจะได้รับแค่ไหนหรือต้องไปฟ้องกับหน่วยงานไหนเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งกับใครยังไงแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: เอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณป้าที่นำประสบการณ์ตรงเลยจากตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะฮะมาแบ่งปันกันขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงนะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: คุณป้าอยู่ในกลุ่มของตระกูลใน Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารนัดพบปะพูดคุยซึ่งมีจำนวนสมาชิกประมาณ200กว่าคนอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนไม่รู้จักมาโพสต์ขายพวกยาเพิ่มสมรรถนะทางเพศของผู้ชายคุณป้ารู้สึกไม่เหมาะสมจึงให้คนดูแลกลุ่มตักเตือนและทำการบล็อกแต่ก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอยู่ป้าเจ้าของเรื่องจึงอยากรู้ว่าในทางกฎหมายจะสามารถเอาผิดกับคนที่โพสต์ขายได้หรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะคนขายนี่ก็ขยันนะคะแต่รู้สึกจะขยันผิดที่ผิดผลิตภัณฑ์ไปนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสมรรถภาพนะคะเกี่ยวกับผู้ชายมันน่าจะสนใจก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของคนที่แทรกซ้อนเข้ามาในกลุ่ม Facebook

0: ยากถามพี่วิรัตินิดนึงค่ะว่าการขายผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพแบบนี้มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
1: จริงๆมันต้องดูก่อนว่าการขายเนี่ยพวกถ้าเป็นพวกยาพวกอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ลามกเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะครับถ้าเป็นเรื่องการกินเพื่อเป็นพวกไวอาก้าอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอขายได้นะครับหรือว่าพวกที่เป็นเขาเรียกเสริมสร้างพละกำลังอันนี้พอขายได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสิ่งพวกลามกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ
0: ประเทศไทยถึงไม่มีเซ็กซ์ช็อปเหมือน
1: ไม่มี
0: ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่มีก็คือถ้าเปิดร้านแบบนี้เมื่อไหร่ก็คือผิดกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยทีเดียวแต่ก็เคยสงสัยมันเอ๊ะทำไมประเทศญี่ปุ่นเขามีเซ็กช็อปได้ทำไมประเทศเราไม่มี
1: บ้านเราไม่มีครับห้ามมีสิ่งที่เป็นลามกครับในครอบครองครับ
0: อาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยนะคะในกรณีนี้ในกรณีคุณป้าเหมือนโดนล่วงล้ำเขตที่เป็นเขตของครอบครัว ก็เหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่ดีมีใครไม่รู้ผ่านมากลางวงคุยในเรื่องที่เราไม่อยากจะคุยในเรื่องเสนอขายของที่เราไม่อยากจะรับรู
1: ้ครับ
0: ตรงนี้คุณป้าจะเอาผิดอะไรกับคุณคนนี้ได้ไหมคะที่มาเสนอขายสินค้า
1: คือจริงๆแล้วในกลุ่มในเฟซบุ๊กในกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีคนนอกเข้ามานะครับจะมีคนนอกเข้ามาคือต้องมีคนที่ไปตอบรับเข้ามาถูกไหมครับในกลุ่มเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเขาก็คงต้องเอาเขาออกนะครับก็สามารถทำได้นะก็ทำได้แต่ถ้ายังเข้ามาอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีวิธีการเดียวครับคือเฟซบุ๊กเนี่ยเขามีระบบหนึ่งนะครับก็คือทำการรีพอร์ต
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนการ
1: รายงานนะครับรายงานว่าคนนี้เนี่ยมา
0: เป็นที่ไม่พึงประสงค
1: ์มาขายของมาลวงอะไรก็ว่านไปมันจะมีระบบนี้พอเราแจ้งไปทางเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าเราแจ้งกันหลายๆคนเนี่ยผลก็คือทาง Facebook อาจจะต้องล็อกตัวอีเมลเอาให้ account นี้เลยนะคร
0: ับ ค่ะในกรณีนี้ที่แค่รีพอร์ตคือให้ออกไปจากวงการ Facebook ในวงสนทนาเราได้แค่นั้นแต่ถ้าจะจัดการเลยโดยที่จะเอาผิดคือไปแจ้งความอย่างนี้สามารถทำได้
1: คงยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอาจจะเป็นขายพวกเขาเรียกว่ายาอะไรเงี้ยยังเขาว่ากันไปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นขายพวกอุปกรณ์ละมกอะไรเงี้ยได้อันนี้อาจจะต้องดำเนินคดีได้ครับ
0: ค่ะพูดถึง Facebook ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งจะพูดอดพูดถึงไม่ได้เลยคนชอบเล่นเหมือนกันคือจะเป็นInstagram IG นี่คือโพสต์รูปอย่างเดียวใช่เคยเห็นกรณีดารานะคะบางท่านมีลูกแล้วก็เอาลูกมาใส่ชุดของร้านนึงแต่ว่าเขาไม่ได้โฆษณาคือซื้อมาใส่เสร็จปุ๊บร้านนั้นเอากลับเอารูปของลูกเขาอะค่ะไปทำเป็นภาพโฆษณาเลยตรงนี้ทางร้านมีความผิดไหมคะในเมื่อชุดนี่ก็เป็นชุดของทางร้านจริงๆอะ
1: ครับอย่างนี้นะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าร้านเนี่ยเอาภาพไปเนี่ยภาพนี้สมมติเป็นภาพของดาราคนนั้นนี่นะครับ
0: เป็นภาพของลูกใส่ช
1: ุ
0: ด
1: ใช่เขาเป็นคนถ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ภาพเนี่ยเป็นของดาราคนนั้น
0: แต่ชุดเป็นชุดของร้านนี้จริงๆนะ
1: ก็ไม่ใช่ครับคือเป็นภาพเป็นลิขสิทธิ์ต้องพูดถึงก่อนว่าภาพเป็นลิขสิทธิ์ของใครก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางดาราคนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางร้านเนี่ยจะเอาไปเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะครับเอาไปใช้ในทางการค้าเนี่ยคุณอาจจะถูกเรื่องของพรบ.ละเมิดด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ
0: ค่ะอันนี้คือสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยถ้าใครมาละเมิดมาทำแบบนี้
1: ถ้าเป็นในเชิงการค้าก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับ
0: ค่ะนี่กรณีหนึ่งที่ไทยผู้หญิงกรีดการ์ดกันมามากแล้ว
1: ครับ
0: แต่กรีดไปในทางตกใจนะคะก็คือพวกมีปัญหาทางจิตนิดนึงอะค่ะที่ชอบโชว์ของอยู่ดีๆเล่น Facebook อยู่แชทก็ขึ้นมาทักอันนี้เพื่อนใส่โดนเองกับตัวเลยค่ะแล้วอยู่ดีก็มีการพูดจาลามกอนาจารแล้วก็โชว์รูปภาพของสงวนให้ดูด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้เราจะมีวิธีจัดการกับคนพวกนี้ยังไงคะพี่วิรัต
1: ก็บันทึกไว้เลยครับแล้วก็ดำเนินคดีได้เนื่องจากว่าในพวกระบบนี้นะครับเราสามารถดำเนินคดีในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำเอาภาพลามกเข้าสู่ระบบซึ่งโทษก็ร้ายแรงกันนะโทษจำคุก5ปีนะครับปรับถึง 100,000 บาท
0: ภาพลามกอ่ะนะคะ
1: ใช่ๆเป็นภาพลูกชายเขาหรืออะไรต่างๆครับเป็นภาพลามกอ่ะทีนี
0: ้ในระดับไหนที่เรียกว่าภาพลามกต้องเห็นอวัยวะเลยมั้ยอวัยวะเพศเลยมั้ยหรือว่าแค่แบบถอดเสื้อหรือใส่ชุดว่ายน้ำ
1: เอาหลักการที่เคยพูดกันนะครับก็คือผู้หญิงเห็นหัวนมนะครับหรือเห็นอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยก็คือเห็นอวัยวะเพศ
0: ผู้ชายคือแค่จุดเดียวคืออวัยวะเพศห้ามเห็นคือนั่นเป็นภาพลามกเลยทันท
1: ีใช่ใช่
0: แต่คุณผู้หญิงก็ต้องระวังนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่เคยพิจารณากันมานะครับ
0: ตรงส่วนนั้นก็คือบางคนไม่รู้ตัวถ้าถ่ายภาพล่ะแบบไม่รู้ตัวแล้วแบบ
1: คือถ้าสมมติว่าอย่างน้องทรายเนี่ยถ่ายภาพตัวเอง
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาน้องถ่ายภาพเก็บเอาไว
0: ้ค่ะ
1: คือหุ่นเราสวย เรางดงามเราถ่ายภาพเราเก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องทรายเอาภาพนั้นเนี่ยลงเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ผิดละ
0: คือแม้จะเป็นภาพของตัวทรายเองแต่ว่าเป็นภาพลามกอนาจารก็ต้องโดนด้วยใช่ไหมคะแล้วในระหว่างกลุ่มแชทในแชท Facebook เอารูปของเรารูปที่เรารู้สึกว่าอาจจะโป๊อาจจะไม่ถึงอนาจารเห็นอวัยวะหรืออะไรเอาไปแชทคุยกันตอบโต้เหมือนวิพากษ์วิจารณ์หุ่นเราหรืออะไรเงี้ยเราไปรู้เขาเราเอาผิดคนพวกนี้ได้ไหมคะที่เอาภาพเราไปพูดคุย
1: คือถ้าเสียหายเราดำเนินคดีได
0: ้แต่เขาไม่ได้โพสต์ลงหน้าวอลเลยนะคะ
1: เข้าใจครับก็คุยกันในคือเป็นการพูดถึงในระบบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละครับ
0: เรียกภาษาชาวบ้านว่าเขาเอารูปเราไปนินทาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ก็คือถ้าในกรณีที่เราเสียหายด้วยแล้วก็อันนี้มีความผิดด้วยนะครับต้องดูว่าความเสียหายขนาดไหนถ้าชมว่าน้องทรายเอาอะไรนะปากใหญ่ไปหน่อยหรือว่า
0: อันนี้ชมเหรอคะ
1: หูใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ย มันก็พอได้แต่ว่าถ้าไปเขียนว่าน้องทรายทุจริตคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละ
0: หรือว่าใช้คำหยาบด่าทรายอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของนะคะหรือว่า จะเป็นการเอารูปนำรูปไปโพสต์นะคะยังไงก็ต้องระวังให้ดีนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนะคะอาจจะทำไปโดยไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดไหมแต่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกับเราในวันนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะที่ต้องการรับรู้ก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้เลยค่ะตามหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตุลวรัตน์ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวมาฝากกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เวลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟเนี่ยผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพในชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: ต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: ูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
2: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเกาะสะท้อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่จะทำงานด้วยในเชิงการพัฒนาค่ะที่เราได้ลงไปพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกพื้นที่หนึ่งอะค่ะเวลาน้ำแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ำแห้งบางพื้นที่น้ำท่วมจัดปรับกันนะคะว่าจะทำให้ระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันพวกก็เรื่องน้ำตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้ค่ะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปโฟทางด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิดน้ำได้อะเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้เขาทำด้วยกันเขาก็ทำได้นะคะแต่การที่มาได้ทำกิจกรรมอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กลับมาใหม่แล้วก็ความไว้วางใจมันก็ค่อยๆเริ่มได้
3: เขาก็มีวิธีการของเขาก็เลยทำได้เป็นออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพขึ้นมาคืออาชีพหลักของในพื้นที่เราเนี่ยทำนาใช่ไหม
4: ทำนาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เห็นว่าทางไทยพุทธจะเป็นคนหว่างทางทานอิสลามจะเป็นคนดำ
3: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
2: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะสอบตเองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักคนผ่านงานอบรมด้วยเหมือนกันแล้วเวลาถ้าในชุมชนเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไป หรือว่าแบบถ้าเขาต้องการการพูดคุยสารเสวนาเนี่ยเราก็เข้าไปของพระบิดาเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นอะใช่ไหมคะซึ่งเพื่อผู้อื่นของท่านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการที่สากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทยหรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริงๆนะคะเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปีเราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลแล้วเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะมันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มันมีความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเพราะโลกมันไร้พรมแดนเนาะ

เดี๋ยวจะบอกเลย

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดได้ครับ
1: โหลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาว่าอาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลัก2คลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่สันชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ครับ
4: บัวป้านาเองจ้ะ
1: ขายดีไหมช่วงนี้
4: ก็ได
0: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว

0: ของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: จ้า
0: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
1: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
0: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
1: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
2: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปฝา
3: ได้ครับมันฝา
1: อันนี้จะหวาน
3: ดีกว่าดี
1: ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลาไม่ดีฉีดยาการไม่ฉีดยามจะเป็นอย่างเงี้ย
4: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
2: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
0: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
1: 12ฝัก20บาท
0: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
1: ดอกละ3บาทกรัมนึงก็30บาท
2: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
1: เขาทำนาข้าวนาบัว
5: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายนี่ก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัตรพันใหม่
2: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
0: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
5: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
2: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
0: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
5: น่าจะ15ไร่ได้นะ
0: แล้ววันนึงเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
5: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างงี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กว่ากรัมแค่นั้นแหละ
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมุติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: ถุงผ้าหนูเห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันคลายหมู่บ้านมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันเราต้องกันด้วยไง
4: เกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่เกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงาน
4: อ๋อ
5: มันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้
5: เนี่ยถุงมือยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัว

0: วนเหรอคะ
1: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วนี่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาข่วน
0: เจ็บไหมหรือว่า
2: ตอนนี้ไม่เจ็บหรอกคร
1: ับ ก็มันด้านแล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
2: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้โหระบมหยิบอะไรไม่ได้
3: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อน

0: กรัมครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
2: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
0: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
2: ฮะแล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
0: ต้องแข็งแรง
2: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
0: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
3: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
4: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหลวงที่นี
0: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
3: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
5: ดน้ำด้วยครับแม่
6: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรรมนั้นจะไม่สวย
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรรมฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
7: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
8: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
7: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
8: จ้างกำละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
7: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
8: อย่างนักแข่งเนี่ยเขากำได้วันนึง 300-400 กำนะ
3: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
8: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
3: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
8: นี่แหงเราก็ตกให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมให้มันก็แน่น1 2ฮึบ
3: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
8: รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
3: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
9: พี่โพดโพดอ้าวนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอสองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
10: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
3: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ1ปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
11: กี่ดอกนี่พี่
12: ก็น่าจะประมาณ200
5: นี่นะครับ200 บาท

0: ันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
1: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
2: ก็ประมาณ10รอบ
3: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
4: เปิดดอกไปด้วยเห็ดใบไปด้วยเหรอคะ
5: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเนี่ยจะใช้2ใบครับ
6: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
5: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บนี่ครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกก็จะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
2: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี
7: ้ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
2: มันช้ำอะครับ
6: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวว่าพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
8: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
7: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อด
8: ึกดื้ออย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
3: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
8: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทอันนี้ก็จำหน่ายนะครับใบละ1บาท
3: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
9: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนตำต่ออ
3: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
10: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองก็จะยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
7: สมัยก่อนเราใช้ตะกร้าแบบไหนคะ
10: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ขนส่งก็สะดวกอ่ะ
7: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี
10: ่วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ส่งทั้งหมด9ที่อ่ะ9ตะกร้า
3: ดอกบัวของพี่โพธิ์นอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
8: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกที่คือเขาก็จะนำไปแพ็คกล่องแล้วก็ขึ้นบิน
11: ก็สักพัก
3: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
7: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
11: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่น
7: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
11: ก็ดีกว่าครับชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
3: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนเขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
12: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
13: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
14: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
3: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ

0: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
1: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
0: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
1: โดนลมไม่ได
0: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: เหี่ยว
0: เหี่ยวแล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ต้องมีพื้นนะต้องชุบน้ำ
0: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
1: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำกันต้ม
2: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
0: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
1: 40 50
0: แล้วถ้าสมมุติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่า
1: แบบนี้ขาย100นึงกับ80
2: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
1: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรทำแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
2: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
3: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
4: เห็นว่าที่บ้านลำบาก
3: ตลอดแต่ละบ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
4: เยอะก่อนมันไม่ได้อย่างนี้มากขายดีกว่าเยอะ
3: แล้วเราจะทำไปอีกนานเท่าไหร่
4: ยังไม่เคยวางทำไม่ไหว
5: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
2: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะ ของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลือใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2530โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลยเออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นคือหน้าทำไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
3: ย
2: ิน
3: ด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
4: ไป
3: ค
4: ุ
3: ณค่ะ
4: ใช่ค
3: ่ะ
4: สวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
4: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
4: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
4: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยาเหรอ
4: บ้าเหรอ
2: บ
4: ้
2: าเหร
4: อของไงมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบนี
2: ้ผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
4: ไม่ของไม่ทิ้งอะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม
2: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
2: แ
3: ล้วก็เลย
2: โป๊ะสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
2: ห
3: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
4: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
4: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: นี่เลยโอ้โห
4: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเคยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
4: แต่ตรงนี้เนี่ยไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะตรงเน
3: ี้
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
2: แผลในใจอ่ะเออทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
4: เรามีผู้ช่วย
2: แน่
4: ครับ
2: ไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล
1: ้
0: ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวอ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดเดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดีอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างสูงพวกเนี้ยมันได้ขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงเนี่ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได
0: ้ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเฮ้ยเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออลองเปิดดูก
2: ่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นพลาสติกจริงครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ครับ
2: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
2: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
3: ่
2: ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
2: พอจะได้อยู
0: ่ใ
2: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้
0: ใช่
2: คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นเน
0: ี่
2: ยไอ้
0: แผ่นเนี่ย
2: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะซ่อยใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
2: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
2: ้ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
2: เล็กๆสวม
0: ไว
2: ้อะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฟ้าไปแล้วโอ้
3: นี่คือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนนี้ที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำครับ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโครมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับ
1: เราให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยาตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื
1: ้นความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
2: ่
0: นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาว
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน หลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกคร
0: องอะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ควบ
0: ค
1: ุ
0: มฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้
2: ใ
1: ช่ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: อะไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมคุณมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ตีทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช
1: ่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่มันก็ซีดลงสีมันชาใหม่มาสด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนนี่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้จุด5ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: ใช่
0: นี่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมก็ตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: นี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับอาจจะช่วย
3: รู้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าจ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่แล้วกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นที่ดอกเบี้ยอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อน

ยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบัตรนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณทั้ง 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราโมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการนะฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอามาจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณอยากให้ถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญากู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่เลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องเอาไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วก็ไปถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วก็การบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไปเซิร์ช Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะแล้วพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยช่วงแรกเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณในอัตราพิเศษถูกไหมเหมือนกับว่าพยายามให้คุณมาใช้บริการกับเขามากู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์และท่านดร.สุทัศาสุสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครั้งนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทนึงของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
7: คร
2: ับว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับ กรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำนึงที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานใช่ไหมครับตัวแรกแต
7: ่ว่า
2: เรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
2: ั
7: ย
2: ใช่กักกันกักขัง
7: กักกันถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลางส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที
7: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะคะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้

0: แหน่ง
1: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15-20 ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: ก่อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวๆ
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นอะไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อ

0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่จัง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรบผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
3: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
4: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
3: ะคะ
4: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
3: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย์
4: ชิงทรัพย
3: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
4: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะ2อย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
3: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
4: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
3: ค่ะ
4: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมัน

0: มีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับมีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
1: นี่เบสิกแล้วนะคะ
0: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
1: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ป
0: เลยเช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ยนะคะ
1: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
0: ใช่ค่ะอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะ
1: โทษเป็นไงคะ
0: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
1: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
0: ค่ะ
1: ประหารชีวิตเลยนะคะ
0: ถึงใช่ค่ะ
1: โทษถึงขนาดนั้นเลย
0: ค่ะสำหรับวันนี้เราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3.ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอม
3: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
4: ์
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
9: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
7: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
9: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
7: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
9: ถามว่าไงคร
7: ับ ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
9: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู
7: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
9: โ
7: อ้นั่นแหละค่ะ
9: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
7: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
9: ์
7: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
9: โอ้น่าคิดนะอาจารย
7: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
9: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
7: แ
9: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
7: ค่ะ
9: เมียเรามีชู
7: ้
9: อยู่กับทอม
7: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
9: เป็นทอม
7: ค่ะ
9: มีผัวหรือมีสามี
7: เป็นผู้ชาย
9: ไปอยู่กับเกย
7: ์ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
9: ์น่าคิดนะ
7: ค่ะ
9: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
7: ์ค่ะ
9: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
7: ค่ะ
9: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
7: ค่ะ
9: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
7: ้
9: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
7: ค่ะ
9: หรือ หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
7: ค่ะ
9: คือสามีเราเนี่ย
7: ค่ะ
9: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
7: ค่ะ
9: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีควัน
7: ค่ะ
9: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
7: ้ค่ะ
9: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
7: ใช่ค่ะอาจารย
9: ์เอางี้
7: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
9: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
7: ้ค่ะ
9: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
7: ค่ะ
9: หญิงที่ยังมีสามีอยู
7: ่ค่ะ
9: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
7: ่ค่ะ
9: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
7: ชายอื่น
9: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
7: ชู้ใช่ครับ
9: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
7: ้ค่ะ
9: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
7: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
7: ค่ะ
9: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
7: ค่ะ
9: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
7: อ๋อค่ะ
9: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
7: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
7: ค่ะ
9: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
7: ค่ะ
9: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
7: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
9: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
7: ่ะ
9: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
7: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
9: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
7: ์ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
7: ค่ะ
9: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
7: ่ค่ะ
9: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
7: อ๋อ
9: สามีเรา
7: ค่ะ
9: เป็นเกย์อยู่กับเกย
7: ์ค่ะ
9: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
7: ค่ะ
9: อาจารย์อายไหม
7: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
9: ์หรือผมมีภรรยาอยู
7: ่ค่ะ
9: ภรรยาไปอยู่กับทอม
7: มันก็น่าอาย
9: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
7: ค่ะ
9: ผมอายนะอาจารย
7: ์ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
7: ์ค่ะ
9: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
7: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
9: เป็นเหตุหย่า
7: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
11: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
12: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
13: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
10: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
14: ้สวัสดีครับ

0: ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลือชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิตวงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้ว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุขุมวิทมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิตวงทิพย์และท่านดร.สุทัศาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทนึงของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
7: ่ว่า
2: เป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
2: ความปลอดภ
7: ั
2: ย
7: ใช่
2: กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กัก
7: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลางส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที
7: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็

0: จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
1: ตำแหน่งเป็นตำแหน่งตำแหน่ง
0: เทียบเท่า
1: ผู้บัญชาการเรือน
0: จำก็คือเทียบเท่า
1: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันตสถานอะไรเงี้ย
0: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
7: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
7: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
7: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
7: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวๆ
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงนะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย์
7: ชิงทรัพย
6: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะ2อย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณเนี้ยนะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษ

0: กันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
1: เหมือนกัน
0: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
1: นี่เบสิกแล้วนะคะ
0: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
1: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
0: ใช่เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
1: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
0: ใช่ค่ะอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะ
1: โทษเป็นไงคะ
0: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
1: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
0: ค่ะ
1: ประหารชีวิตเลยนะคะ
0: ถึงใช่ค่ะ
1: โทษถึงขนาดนั้นเลย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอม
3: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
4: ์
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
8: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
7: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
8: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
7: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
8: ถามว่าไงครับ
7: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
8: ์เอาไว้ได้ยังไงอ่ะมีชู
7: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายอาจารย
8: ์
7: แต่เป็นทอมค่ะ
8: โอ้
7: นั่นแหละค่ะ
8: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
7: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
8: ์แล้วไงครับ
7: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
8: โอ้น่าคิดนะอาจารย
7: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
8: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
7: แ
8: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
7: ค่ะ
8: เมียเรามีชู
7: ้
8: อยู่กับทอม
7: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
8: เป็นทอม
7: ค่ะ
8: มีผัวหรือมีสามี
7: เป็นผู้ชาย
8: ไปอยู่กับเกย์
7: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
8: ์น่าคิดนะ
7: ค่ะ
8: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
7: ์ค่ะ
8: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
7: ค่ะ
8: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
7: ค่ะ
8: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
7: ้
8: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
7: ค่ะ

0: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
1: ค่ะ
0: คือสามีเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
1: ้ค่ะ
0: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เอางี้
1: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: หญิงที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู
1: ้ใช่
0: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
1: ี
0: ้ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: อืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่ะค่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันจะอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขานมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพ

0: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
1: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
2: พ่อเลิกกูสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยหนูไปอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
3: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: แล้วไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ครับคุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็ พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในระดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่

0: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
1: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็ตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรคุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: ขอโทษนะคะ
1: พี่ตาดูหน่อย
2: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

0: การตอบแทนสังคมโดยการอนุรักษ์อาหารไว้สำหรับผมว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่พ่อครัวละมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือประเทศเราได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักผมชื่อก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวครับที่หลายๆคนเรียกกันว่าเชฟนั่นแหละสาเหตุที่ผมเลือกมาทำร้านนี้ที่เชียงรายก็เพราะว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าอาหารเหนือจะมีแค่น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมครับน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วน้ำเงี้ยวข้าวซอยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วอาหารเหนือมันค่อนข้างกว้างกว่านั้นมากการที่เราได้เอาอาหารเหนือมาบอกเล่าแล้วเราได้ใกล้ชิดกับเขาได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าจริงแล้วอาหารเหนือมันมีมากกว่าที่เขารู้จักตอนที่ผมเรียนการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีความเฉพาะหรือความเป็นเทคนิคอลสูงมากเวลาเราไปโรงแรมเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปที่ที่หนึ่งที่เขาให้บริการเรามหาวิทยาลัยมหิดลก็สอนผมเรื่องนี้แหละความเป็น professional ด้านหลังวงการอะไรพวกเนี้ยเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามหาลัย
1: พันธกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือการผลิตบัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมทั้งในประเทศและในต่างชาติโดยที่เรามีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตคือการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างผสมผสานนะคะเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยรวม
0: เวลาที่ผมเสิร์ฟที่ร้านเนี่ยครับเรามีการบรรยายร่วมตลอดเหมือนกับเวลาไปพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะมีการอธิบายเพื่อมีข้อมูลให้อาหารตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพราะอะไรวัฒนธรรมของมันคืออะไรประวัติศาสตร์ของมันคืออะไรตัวแรกนี่จะเป็นอาหารที่มาจากชาติพันธุ์นึงเรียกว่าชาวบีซูมีประชากรแค่ประมาณ400คนเองอยู่เฉพาะในเชียงรายเท่านั้นด้วยอาหารตัวที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าลาบพริกบีซูเวลาเราทำลาบพริกบีซู1คนรู้จักชาวบีซู2คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบีซู3ทำให้คนเห็นว่าอาหารที่เก่าโบราณเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโมเดิร์นคุยซีนหรือว่าอาหารร่วมสมัยได้ยังไงจะมีคำถามบ่อยมากว่าเอ๊ะเราเข้าไปชุมชนเราเข้าไปทำอะไรเราเข้าไปเจอชาวบ้านเราเข้าไปทำอะไรการที่เราเข้าไปแล้วเราได้รู้จักภูมิปัญญาใหม่ๆอ่ะมันมีค่าพอให้เรามาบอกต่อตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำร้านอาหารเหนือเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำอาหารเหนือเรามองถึงว่าคนเหนือใช้ชีวิตยังไงชาวบ้านนะครับเขากินของตามที่มีครับตำลึงออกก็กินตำลึงครับกล้วยออกก็กินกล้วยหน่อไม้ออกก็กินหน่อไม้ธรรมชาติสร้างสิ่งที่เขากินมาให้เป็นเวลาอยู่แล้วเมื่อเรายึดถือการใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักเพราะงั้นการทำอาหารมันก็เป็นไปตามฤดูกาล
2: เชฟก้องนี่เปิ้นจะซื้อของผมนะถ้าเปิ้นมาเนี่ยเปิ้นจะมาพอก่อนเนาะเปิ้นจะมาดูว่าอันใดที่เปิ้นจะเอาไปขายได้เปิ้นจะซื้อเนาะอย่างไข่เป็ดเนี่ยบางทีไข่เป็ดแค่แผงเดียวเนาะ30ฟองเนี่ยลูกจากสันตะเหลืองมาซื้อเปิ้นถือว่าเปิ้นว่าของผมเป็นธรรมชาติเงี้ยผมดูเขาเป็นคนนิสัยคนดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเจ้าบ้านเนาะอย่างผมเนาะเปิ้นมาเปิ้นก็ว่าเห็นชาวบ้านทําอย่างเนี่ยเปิ้นอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วย
0: ผมซื้อของชาวบ้านเป็นการช่วยชาวบ้านไหมเราไม่ได้ยกระดับมูลค่าของสินค้าแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าแตงกวา5บาทเท่ากันเนี่ยมูลค่ามัน5บาทเหมือนกันแต่คุณค่ามันเกิน5บาทได้นั้นมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเรียนในมหาลัยมหิดลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาสอนผมเลยคือเขาสอนให้ผมเป็นคนคิดบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะถูกสอนให้เป็นคนทำอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นเรียนคำมาก็ใช้คำนั้นผมว่ามหิดลสอนให้ผมเอาคำมาประกอบเป็นประโยคเอาประโยคมาประกอบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เนี่ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตผมนะแล้วมันก็สร้างให้ผมเป็นผมทุกวันนี้
1: ความสำเร็จสำหรับเชฟก้องเนี่ยคือ

0: สามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออาหารที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่มีคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในด้านวัตถุแต่เราพูดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่เราตระหนักว่าตัวเรานั้นสามารถทำอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถจะเอาความรู้ความสามารถของเราส่งต่อไปยังสังคมนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
1: สำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คืออย่ารอให้ใครมาบอกว่าเราดีแค่ไหนเราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดว่าเราดีหรือไม่ดีกับตัวเองทุกเวลาการประสบความสำเร็จจริงๆคือการที่ทำให้ตัวเองกับคนรอบข้างมีความสุขแค่นี้เองปัญญาของแผ่นดินคืออะไรอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสาธารณประโยชน์ได้มากบางคนมองว่าพ่อครัวอยู่แต่ในครัวทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมมองกลับกันเลยว่าพ่อครัวไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำครัวอย่างเดียวอาชีพไหนก็ช่วยสังคมได้หมดถ้าทำอย่างถูกต้องเราอยากให้ทุกคนรู้จักการให้ผ่านสายอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ

0: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
1: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็นแองเจลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก็คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุบีเนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ทิเก็ตไซส์ก็ประมาณนี้ครับ50,000 เหรียญ100,000 เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่า
1: คร
2: ับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อ่ะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
1: ครับ
2: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีโตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซ
1: ี
2: ร
1: ี
2: ส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Tron Cosmos ซ
1: ึ่
2: งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดครับผม
1: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป็น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก
2: ็
1: เพื่อนๆใช่มั้ยคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่าง
2: ๆ
1: ไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนน
1: ัก
2: ลงท
1: ุ
2: นเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงค
1: ือ
2: คนที่ลงทุนซีเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
1: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง
2: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลยอะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะน
1: ั้
2: นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะท
1: ี
2: น
1: ี้
2: ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาละเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าแล้วมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ BC ก็ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะง
1: ั้
2: นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเลเวล Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
1: นะคร
2: ับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่ากินนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC ค
1: ือ
2: เป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหร
1: ือ
2: ว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซ
1: ึ่
2: งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุน2อันเนี้ย

0: ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหรือว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็เอสก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้เอสชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบเอ้ยนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซึ่งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็น corporate บางครั้งเขาอาจจะมาขอเขาเรียกว่ามาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะแล้วก็
0: Angel
1: มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าก็บอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหมือนก
0: ัน ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กๆกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัทนะครับแล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็กนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับมันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยจริงๆเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์อันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
1: ม
0: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มล้อนผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มล้อนออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยเราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าก็เรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
1: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเวียดของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
0: ่สตาร์ทอัพใช่ไหมครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้นexit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือว่าถูก acquire ไปถูกมั้ยฮะมีคนมาซื้อเขาหรือเขาได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เขายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา 5-6 ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี 5-6 ปีนะฮะอย่างอุ๊กบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เค้าเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือมันว่าม
1: ันไม่เหมือนกับเราไป
0: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่มั้ยลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้ต่างกับการลงทุนในตลาดครับ
1: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็น Angel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักลงทุนสถาบัน
0: ใช่
1: ไหมคะ VC

0: ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักทุนสถาบันเนี่ยว
1: ิ
0: ธีการคัดกรองของบรรดานักทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี่
1: ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถ
0: ู
1: กไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก
0: ็
1: คือเป็นคนที่มีเงินเยอะ
0: ๆ
1: คนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่ไหมครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือไฮริสไฮเซนก็จะมีการเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถ
0: ู
1: กไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับท
0: ี
1: นี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทมั้ยหรือว่ากลายเป็น50บาทได้มั้ยกลายเป็น100บาทได้มั้ยน
0: ี่
1: คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่คร
0: ับผมแต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนในseeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือซีรีส์ต่อๆไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนค
1: ุ้
0: มค่าการลงทุนหรือไม่
1: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนม
0: ัน
1: จะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวม
0: อ
1: ่ะเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในสัดส่วนเท่าไหร
0: ่
1: เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊กๆเนี่ยครับเราลงทุนใน seed กับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P series A หรือ series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก็เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับ
0: เหมือนเน้นแบบ growth stock
1: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอบรอนิดนึงใช่ไหมครับรอให้500ลงก่อนแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็น series A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหนครับ
0: ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีม
1: ัน
0: มีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
1: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่าร้อยละร้อยครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อนี้รู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต
0: ่
1: ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี
0: ้
1: ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหร
0: ือ
1: ว่าคนที่เขามาเดินต้องมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก
0: ็
1: บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
0: Angel ทางนี้
1: ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปน
0: ั่
1: นก็เป็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไปอินโวลฟ์อยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี
0: ้
1: มากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
1: ครับทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวน
0: ี้ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระทัดของตัวเองไปสร้างคอนเน็กชันของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็นคอร์ปอเรทเวนเจอร์เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ย เขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
1: ก็เวลา start up เริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับ start up ก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมีBC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าในรีเจียนนี้ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆครับอย่างเช่นสมมติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักอะครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้ง2คนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลา
0: ะ
1: นะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊ยดีส่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดข
0: ึ้
1: น
0: เงียบกริบเลย
1: เงียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสวันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมุติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
0: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหรือแม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างนะคะพี่หมู
1: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่าอันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าบอกว่า ยังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5เจ้าเจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชัลฟันครับเพราะเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลายสิบสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลายสิบเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่แน่นอนว่าอยากจะลงไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
0: เป็นรอบ
1: ๆเป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักครั้งนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่มั้ยฮะแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
0: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็น strategic partner ด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
1: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะ ไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก Limited Partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
0: ครับ
1: อย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP GP ก็คือเป็น General Partner General Partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่ไหมครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เขาได้คือเขาจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับ

0: เป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนเนี่ยอย่างผมว่า policy ของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของFounderเนี่ยเราจะมี minimum requirement อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมี asset เกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วเราหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีให้ผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว่าอ่ะอย่างน้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างพี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในฟ้าทันได้ตุกๆเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น Seed Stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อีก10ปีเนี่ยถึงจะ
1: ได้ต
0: ัง
1: คืน
0: นะ
1: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท
0: ่
1: าไหร
0: ่ใช่ๆครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าค่อนข้างมี average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่ที่ต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจะ
0: ใช่ๆคือมันมี return อย่างอื่นนะคือมันสนุกอ
1: ่ะ
0: คือสำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่มั้ยครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเงี้ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งนึงก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกมั้ยฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านล้านครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบ
1: เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีก1บทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
2: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก high net worth individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า Angel นั่นเอง

0: องช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าแองเจิลนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะแองเจิลส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุนโดยแองเจิลนั้นมักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพในช่วง Seed และ Early Stageสำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนหนึ่งแองเจิลเองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่าคอร์เปอเรทค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลักหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือนแองเจิลคือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่าพิตชิ่งเนี่ยนะคะจะพิตช์อย่างไรให้เพอร์เฟคเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ะวะที่มึงวาดสตอรี่บอร์ดนมส่งอะ
1: เออทำไม
0: เออผ่านแล้วนะเว้ย
1: อ๋อเออดีๆไลฟ์ไฟล์รู้ยังอะ
0: อ๋อเออเออเดี๋ยวกูโทรหามัน
1: เออพวกมึงมาเจอที่บ้านกูดิวันนี้สี่โมงบอกไอ้ไฟล์ด้วย
0: เออเออแค่นี้โอเคเจอกัน
2: นะเว้ยเขาโอนตังมาให้เรารวมแล้วหมื่นหนึ่งใช่ปะเราไม่ต้องใช้เว้ยเพราะว่าที่กูวาดไปอ่ะมันง่ายนักแสดงคนเดียวกล้องตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วแล้วเรารอให้เขาโอนมาให้เราครบเมื่อไหร่เพื่อเราแบ่งกันโอเคปะ
3: โอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องกล้องอ่ะมึงไปยืมไอ้บังไอ้บังที่อยู่หลังมออ่ะนักแสดงก็ให้ชดามาเล่นให้ฟรีๆเลยเดี๋ยวกูโทรไปคุยไว
0: ้เอองั้นก็ได้นะงั้นมึงโทรบอกไอ้บังเลยนะตอนนี้เลยเดี๋ยวกูเสร็จจากนี้กูไปเลยพรุ่งนี้10โมงเจอกันที่หอศิลป์นะถ่ายวันเดียวก็เสร็จมั้งแล้วก็ตัดวันนึงเออแล้ว2วันเสร็จเดี๋ยวกูส่งเลย
2: เออโอเค
0: แล้วเคาะเงินใหม่เดียว
2: เออ
0: โอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกัน10โมงไปเลยเว้ย
2: เออ
0: กูไปเลย
2: เออกลับไปดีนะมึง
0: เออ
3: โชคดี
2: ทำงานต่อ
3: เออ
1: บาย
3: โหมาข้าวมันไก่มากินฟรีจานดิ
1: ทุเรศขอหายด้วย
3: เออๆโทรหาไอ้บังแหละนี่กูไปไม่ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
3: เออพี่เทนาเขาโทรมาหากูบอกให้ไปทำงานที่ร้านมันต้องมีคนไปทำวะ
0: เอ้ามึงก็บอกพี่เขาไปเดี๋ยวมึงไม่ว่างมันงานกลุ่มไงมึงต้องมาช่วยกู
3: กูคงเข้ามาช่วยพี่เขาอ่ะมึงเดี๋ยวเขาหักตังค์อ่ะกูขอโทษ
0: มาแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์เออถ่ายเลยแล้วกันถ่ายแล้ว
3: ปากเบี้ยวอ่ะ
0: เอาหลอดไว้ตรงกลางดิ
3: เออเออดีดีกำลังได้แล้วโอเคโอ้ยโอ้ไ
0: ง
3: อ่ะ
0: แบตหมดอ่ะ
3: แบตหมดเน
0: า
3: ะ
0: เออเดี๋ยวเขาขอหาที่ชาร์จกันแล้วกัน
3: เออเขาไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะ
0: อ๋อกี่โมงแล้วอ่ะ
3: ยังแล้ว
0: งั้นไปกินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาหาที่ชาร์จรีบมา
3: อืมได้ได้ได้
0: อีกนิดอีกนิดโอเค
1: เสร็จแล้วใช่ปะ
0: อืม
1: แต่ก่อนนะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ให้ไปส่งเปล่า
0: ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปหาอุ้มกับไอ้ฝ้าย
1: กลับแล้วนะ
0: เออกลับดีๆนะมาขอบคุณมาก

0: าไม่มาวะแม่กูรอไปดิ
1: คืนนี้เมื่อเช้าอ่ะตอนที่อุ๋มมันกำลังไปอ่ะแม่ให้มันไปยกหม้อน้ำซุปมันเลยโดนน้ำร้อนลวกอ่ะคะแม่เลยรีบพามันไปหาหมอโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะลูกเข้าใจเพื่อนนะ

0: เอามีอะไรอ่ะ
1: เอาก็มาช่วยไงมึงทำใกล้เสร็จยัง
2: กำลัง
1: ไปกินข้าวอะไรหรือยัง
2: ยังไม่กินเลยจะเวลาไหนไม่กินอ่ะแต่คลิปนี้ไม่เสร็จเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบ
1: เออไหนมีอะไรให้กูช่วยปะ
2: พอดีเลยกูว่างงเลยว่าแก้สียังไง
1: คือยังไงกูมึงแก้สีไม่เป็นหรือว่ามึงไม่รู้ว่าจะแก้มันสีอะไร
2: แก้ยังไงเนี่ยกูหาที่แก้ไม่เจอลากมาลงตรงไหน
1: มึงลองหาใน Google ดีเผื่อในเว็บพอมี่บอก
2: กูไม่ถามมึงก็ได้ทั้งนั้นน่ะ
1: เอาว่ากูใช้ไม่เป็นน่ะเดี๋ยวกูลองหาดูในหนังสือให้เออมึงแล้วเมื่อวานอุ่มได้มาช่วยป่ะ
2: ไม่ได้มา
1: ทำไมอ่ะ
2: มือมันพองแต่ว่ากูไม่ได้ขอให้มันเปิดผ้าพันแผลให้ดู
1: เออเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกเดี๋ยวกูช่วย
2: อืม

0: เจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ามนุษย์ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน All men are created equal
1: หยุดหยุดนะเธอหนีไม่รอดหรอกช้ำจันหน้าเธอได้
2: จริงว่ะ

0: จะเล่นมุกอะไรหัดดูจังหวะบ้างก็ได้นะเล่นมุกได้สวนทางไม่สมกับเป็นเด็กเรียน DIQ เด่นเลย
1: และ
0: ฉันก็กลับมาบ้านก็เห็นคอมมันเปิดอยู่แล้วของที่ตั้งอยู่ในบ้านก็เป็นของส่วนรวมใครจะใช้ก็ได้นี่ไม่ได้มีชื่อติดมาสักหน่อย
1: แต่น้องชื่อเราค่ะเรียกให้ถูกมาสิอย่าบุ้ย
2: บุ้ย
3: ชื่ออะไรวะ
4: เ
3: จ
4: นบุ้ยบุ้ยชื่อบุ้ยอีก
2: ดูยัยบุ้ยไล่หลังห้องยัยบุ้ยไล่หลังห้องยัยบุ้ย
5: Bye-bye.

0: แปะมีแท่งเดียวหรอ
1: เออ
2: ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องน้ำแข็งว่าละลายไปหมดแล้วเร็วๆเรื่องมาก
0: มีให้กินก็กินไปเถอะนะ

Oh.

จากที่โจทย์ได้ยื่นฟ้องเรียกความยุติธรรมในคดีนี้แบ่งปันไอติมยักษ์คู่นั้นศาลมีความเห็นว่าโดยกฎหมายความยุติธรรมในการแบ่งปันแห่งความมนุษยชาติมาตราที่2วรรคที่4387เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้หรือแบ่งทรัพย์ให้กับผู้อื่นเท่าใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมรดกแต่เนื่องจากทรัพย์สินนั้นได้ซื้อขายโดยเจ้าของนั้นดังนั้นไอ้ตีมแท่งนี้ที่เจ้าของทรัพย์หักแบ่งไม่เท่ากันนั้น

ข้าเจ้าเจ้าได้ให้การฉันร้ายจำเลยจนได้รับโทษประหารชีวิตโดยเพื่อประหารความมาลายเจ้ามีอะไรจะพูด

ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอฉันน่ะอุตส่าห์ยอมโดดเรียนไปฟังเจ้าน้องชายจอมจืดชืดยืนเก๊กอยู่บนเวทีตั้งนานสองนาน

0: มนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ตั้งใจเรียนนะลูกนะไปไปกลับบ้านเร็วๆนะจะทะเลาะถลายล่ะแม่ขอตังค์หน่อยโดดเรียนเป็นประจำเลยนะแกอาจารย์ก็โทรมาบอกแม่หมดแล้วหัดทำตัวให้เป็นเด็กดีแบบน้องเขามากสิ
2: โถแม่จะรีบไปเรียนเดี๋ยวก็สายอีกหรอก
0: เอาไป60บาทพออาทิตย์นี้ก็โดนหักค่าขนมนะถ้าแกไม่ทำตัวให้มันดีขึ้นกว่านี้นะก็เบื่อจริงเลยลูกคนเนี้ย
2: นี่มนุษย์ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่เหรอ

0: ามีงอนจะแบ่งให้หนู
1: เอามาเถอะอยากฉันไม่ทอนหรอก

0: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แล้วนี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอดหนึ่งหลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี้ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้นั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
2: ตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาครับสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19สารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
3: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะๆแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเรา

0: สามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกนะมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำพอเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชั่นชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case finding ที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
2: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยไม่โดนแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี้ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี้ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมาอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอาสาสมัครด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Buddy Home Care ค่ะ

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกัญฑาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์พัฒนาขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
0: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะ
2: นะฮะเรื่องสุภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะครับเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆเราจะมีอยู่3อย่างเนี่ยครับก
0: ็
2: สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
0: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุนั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
0: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราต้องไปช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
2: ครับจากการที่เราทำจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกำลังจ่ายคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทำจัดบริการให้กับผู้มีกำลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกำลังจ่ายได
0: ้
2: ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องที่ผ่านการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร
1: ้
0: อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะค่ะ
2: ก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรนะฮะพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่าเราไปคุยปัญหาผู้สูงอายุอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ถามคนในชุมชนใครจะช่วยดูแลได้บ้างเราทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์อันนี้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาว่าเวลาเราคุยกับอาสาสมัครทุกเดือนก็เขาก็จะเอาปัญหามาเสนอว่าจะทำยังไงนั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
0: เรื่องของความรู
2: ้เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าอาสาสมัครที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ๆ
0: เราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
2: และมีเวลาพอ
0: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานนึงก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
2: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเอ๊ะเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบแล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าเอ๊ะทำยังไง แล้วก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3แล้วไม่มีที่ไปนะฮะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100กว่าบาทซึ่งรายงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่า
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเขามีข้อมูลอะไรอยู่เราก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เราแล้วเราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนจะอบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
0: แล้วเรื่องของรายได้ที่จะทำให้บัดดี้โฮมแคร์อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
2: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายที่ติดต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนจบแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดเงินประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เฉียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ตั้งกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่ว่าเชิญเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
0: อ๋อนะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้โฮมแคร์ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูการลงพื้นที่จริงของพี่ๆอาสาสมัครนะคะว่าเขามีวิธีการทำงานกับผู้สูงอายุยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: าพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครค่ะและในตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับประธานชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงขอบเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อะค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้อาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะอย่างนี้ค่ะ
0: 50ชีวิตในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสม.มาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
1: บัดดี้โฮมแคร์เขาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
0: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกย้ายสิทธิ์การรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองและถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉินไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
0: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างค่ะ
0: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกินน่ะของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขาทำกินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูน่ะต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
0: เป็นชักโครก
1: ชักโครกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อจะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลอ่ะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
0: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
1: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะก็ให้ความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่ายังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุอ
0: ะ
1: เยอะขึ้นนะคะ
0: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: เริ่มต้นก็คือที่บ้านนะครับดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือดูแลคุณยายนะครับเนาะแต่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราถามอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินงานแล้วการลงพื้นที่เงี้ยครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้เงี้ยครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างเงี้ยครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จเราก็ทำตัวแคร์แพลนขึ้นมาเงี้ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์เกอร์ช่วยเดินก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์เกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เนี่ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการบัดดี้โฮมแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่จอยคะโครงการบัดดี้โฮมแคร์ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สืบเนื่องจากโครงการบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลนะคะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาทีนี้เรามีโครงการ Buddy Home Care เพื่อที่จะให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเข้ามามีโอกาสได้รับทุนทางด้านการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกระบวนการเราต้องมีการคัดเลือกค่ะก็คือทาง Buddy Home Care เราร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือเป็นหลักสูตร3เดือนอบรมเบื้องต้นนะคะคือในเรื่องของเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาของการเรียนนะก็คือ3เดือนเด็กที่จะผ่านตรงนี้คือมีกระบวนการสัมภาษณ์2รอบรอบที่1โดยมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุรอบที่2ที่คณะพยาบาล
1: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะแล้วมีลูกค้าที่เขาเห็นโครงการบัดดี้โฮมแคร์ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
2: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะไหนนะคะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการแมทชิ่งกับแคร์กิเวอร์ที่เรามีอยู่ว่าเด็กคนไหนควรจะมีเหมาะสมกับเคสนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีการตอบกลับไปนะคะไปเยี่ยมไปตรวจในสภาพความเป็นจริงกับบ้านผู้สูงอายุเลยกับลูกค้านะคะก็กลับมาว่าคัดเลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นล่ะเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คิวเบอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์กิเวอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลค่ะเพื่อที่จะรักษามาตร คุณภาพแล้วก็มาตรฐานของบอดี้โฮมแคร์เองด้วย
1: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชิ่งเด็กๆได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังไงคะเพราะที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
2: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะคอยต้องรู้จักเป็นผู้ให้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษาเนี่ยค่ะจะต้องทำงานภายใต้บัดดี้โฮมแคร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆ อาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่ว่างเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็ก

0: เอกิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ยังไรนะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
1: แผนของธุรกิจในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของบัดดี้โฮมแคร์คืออะไรคะ
0: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการส่งแคร์กิเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเริ่มเทสการตลาดคือเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเด็กบอดี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการดูแลมาในระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะดังนั้นก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่สองนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บอดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิเวอร์ของด้วยบอดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะต้องมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่บอดี้โฮมแคร์จะก้าวไปต่อค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบอดี้โฮมแคร์เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษามอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

0: ังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อนในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือก

นายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
1: คร
0: ับในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าIP เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะมันก็พูดนั้นอยู่อย่างเดียวนะฮะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็มันก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีอ่ะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็น product อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้ขบวนการที่ดีขึ้นหรือขบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมุติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาง่ายครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให
0: ้
1: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพคเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภท
1: มีอีกประเภท
0: ความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: แล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู
0: ่
1: นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัดของ
0: คือต้องเปิดเผย
1: แล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้อ๋อ
0: ครับ
1: แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเพราะนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้ก บริโภคกันอันนี้เขาพูด

0: กันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
1: ค
0: ือเครื่องหมายการค้า
1: ครับ
0: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
1: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
0: ค้าเครื่องหมายการ
1: ค้าของเราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิด
0: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้ นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะครับอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
0: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากนะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ
1: ์
0: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
1: ไม่ต้องไปจด
0: นะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเสียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
1: แต่เราอาจจะไม่รู
0: ้จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
1: ครับ
0: ใช่มั้ยเราเรียกกันติดปากว่า Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
1: ใช่
0: นะครับ
1: มีโลโก้ส
0: ัญ
1: ลักษณ์
0: มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อมั้ยครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันนี้ผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
1: ้
0: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจด
0: ครับ
1: ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำอยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
0: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นกันเลย
1: เปลี่ยนชื
0: ่อเปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได้
1: อ๋อต่างกันนิดนึง
0: ต่างกันนิด
1: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
0: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความลับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความลับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ย

0: ความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอาจจะรู้
0: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้

0: สมมุติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกไลน์ของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี
0: ่
1: อาจจะเป
0: ็
1: นทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเอานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
0: 20 ปี
1: ทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19 ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: เราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งพอเขาพ้น20 ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยาเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
0: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
1: ปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
0: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก็เป็นไปได
1: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
0: อาจจะโดนฟ้องได
1: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
0: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
1: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสเราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
0: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบคน
1: ต้องไปสืบคนมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่องการสืบ
1: ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
0: ะ
1: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
0: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
1: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับเราก็มีรายหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่า

0: คนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้านะบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันหนึ่งเราเรียกว่า community intellectual property portfolioคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันนี้ในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนั่นแหละนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่ที่นี่ด้วย
0: มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะอาจารย์
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย์
0: ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว
1: ้
0: นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะฮะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเซสก็ทำพวกบิสเซสโมเดลบิสเซสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะเป็นด้านอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่องintellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู
1: ่ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าสายแกลเลอรี
0: ่ฟ้าสายแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่น่ะให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากๆครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่าคือมีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันเนี้ยเราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำที่สุดคือไปหาผู้รู้นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยนะครับ
1: ก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมุติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันซีซั่นหน้าสวัสดีครับ
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนหนึ่งหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับต้องไม่ที่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยล่ะครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
0: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรหมยุคตัวพอดี
3: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้วได้ๆๆอยู่
0: ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวไม่เรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย์
3: ใช่ใช
0: ่นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
3: ้ว่ามาวันนี
0: ้คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
3: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
3: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
3: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
3: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
3: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
3: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
3: มีลูก
0: ครับ
3: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: โอ้โหนี่ดีเลยครับเพราะว่าทางรายการเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
3: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
0: ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึง
3: ครับ
0: ในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับ
3: ครับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
3: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี
0: ่
3: ยโอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
0: ่
3: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น
0: ครับ
3: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
3: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
3: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
3: โอ้โห
0: พี่ต้องมีแบบน
3: ั้
0: นไหม
3: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
3: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ยเราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
3: ผมทำเสื้อผ้าได
0: ้เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
3: ้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติก

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยไปแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่งบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล
1: ้
2: วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็แต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมั้ยอ้าว
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมั้ยอ้าว
2: ลองไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
2: ไป
1: ด้านนี้ดีกว่านะครับเชิญเลยครับ

0: ร้านนี้สี
1: นี่แหละ
0: ครับทึมทึมดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตาสองตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
2: แล้วมีตาที่สามพอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ใช่ก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
0: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสฮะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะ
2: ครับเชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม ีหลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
1: มีคนถามผมนี้เยอะมาก
0: ครับ
1: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบเฮ้ยครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่า

0: น่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
0: อ
1: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
0: ิ
1: ดอะไรขึ้นบ้าง
0: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม
1: ่
0: ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
1: จริงนะคร
0: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
1: ครับ
0: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต
1: ้
0: องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรรค์
1: ครับ
0: ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
1: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว
0: ่
1: าที่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร
0: ่อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
1: ขั้นไม่ได้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
0: แต่คนมีหลายระดับนะ
1: ครับ
0: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่หนึ่งคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดี
1: ครับ
0: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้คนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ัน
1: ข
0: ึ้
1: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหนฮะ
0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจอ
1: ่
0: ะเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้ไปถึงยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบ
1: ม
0: ีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค
1: ิ
0: ดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผ
0: ู้
1: ชมครับรีบกลับไปมีลูก
0: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่ใช
0: ่อย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวาง
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะ
1: คือ
0: มีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผนมันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับค
0: ุ
1: ณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: Keep

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบ
2: ะ
1: นะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อน

0: แรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีใช่ไหมฮะส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
0: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
0: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ท
0: ุ
1: กอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
0: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
0: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
0: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมู
1: ใช่
0: ไหมข
1: ี่
0: ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
0: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100%
1: ครับ
0: แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
0: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบแมนๆการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
0: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
0: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
0: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อละว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
0: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
0: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่ง
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับเงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
0: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนก็จะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่วัน
1: นี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะคร
0: ับ ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็น

นื้อเพลงของเกดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยระดับเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดนตรีศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบสบายๆค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถนำความรู้ในรายการนะคะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของกฎหมายที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าข่าวนะคะเรื่องของการข่มขืนการพรากผู้เยาว์นะคะการกระทําต่อเด็กที่ยังอายุน้อยๆอยู่นี่มีให้เห็นนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะอีกทั้งสถิตินะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะของเด็กๆนะคะยิ่งมีอายุที่น้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะและฟังดูก็เริ่มเหมือนจะเครียดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะมีทนายนะคะที่อารมณ์ดีมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะจะเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะจะตอบปัญหานะคะอย่างเฮฮาคลายเครียดค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมเรื่องของการพรากผู้เยาว์นะคะในช่วงแรกกันเลยค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและแน่นอนนะคะเป็นประจำที่สายจะต้องมาคู่กับทนายอารมณ์ดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายนะคะแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะทนายวิรัติค่ะค่ะวันนี้เรื่องหนักหน่วงเลยทีเดียวฟังจากหัวข้อเรื่องแล้วก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะทนายวิรัติค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมละครการเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มีคำถามค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าผู้เยาว์นิดนึงค่ะทนายวิรัติคะ
1: ครับ
0: ว่าผู้เยาว์อะค่ะมีนิยามทางกฎหมายว่ายังไงคะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยหลักสำคัญก็คือว่าเราบรรลุนิติภาวะที่20นะครับแต่ว่าผู้เยาว์ตามกฎหมายคือไม่เกิน18
0: นะครับ
1: ไม่เกิน18ปีนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงต่างประเทศเนี่ยเขาจะบรรลุนิติภาวะที่18
0: เราก็คือบรรลุนิติภาวะช้า
1: ช้ากว่าเขา
0: 2ปี
1: ใช่นะครับตรงนี้นี่คือความหมายผู้ยาวนะครับ
0: แล้วผู้ยาวนี่ในกฎหมายของประเทศไทยนี่มีเลเวลไหมคะอายุเท่านี้เป็นผู้ยาวแบบนี้แบบน
1: ี้คือที่กำหนดอายุเนี่ยคือกำหนดเรื่องโทษนะครับหลักก็คือง่ายๆนะครับให้จำกันได้สั้นๆเลยคือว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งขังนาน
0: อ๋อยิ่งกระทำต่อคนที่อายุน้อยยิ่งโทษรุนแรงขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยเรื่องพรากผู้เยาว์วันนี
1: ้
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะมีบทลงโทษยังไงในกรณีแบบนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะไปรับชมละครนะคะตอนที่มีชื่อว่าข่มขืนด้วยมือของตัวเองค่ะ
2: ในบ้านหลังหนึ่งออนผู้เป็นแม่กำลังคุยกับลูกสาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะลูกสาวหายไปกับเพื่อนทั้งคืน
3: เมื่อคืนแกหายไปไหนมาทั้งคืนรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิง
4: เพื่อนผู้ชายค่ะ
3: ว้าวไปกับเพื่อนผู้ชายไปไหนกันต่อทำไมถึงกลับมาถึงเช้า
4: คือเขาพาไปบ้านเพื่อนของเขาค่ะแม่
3: แล้วเขาลวนลามแกหรือเปล่า
4: ลวนลามค่ะ
3: เขาโดนลามลูกยังไง
4: เขา
3: อะไรเขาอยู่นั่นแหละ
4: เขาถอดกระโปรงหนูค่ะแม่
3: เขาถอดกระโปรงแล้วเขาถอดกางเกงในลูกหรือเปล่า
4: เขาไม่ได้ถอดกางเกงในหนูค่ะ
3: ดีแล้วนะลูกที่เขาไม่ได้ทำอะไร
0: ค่ะน่าสงสารคุณแม่จังเลยลูกสาวบอกเองเลยว่าหนูเป็นคนถอดเอง
1: ครับ
0: โอ๊ยตรงนี้นี่ทำยังไงล่ะคะคนที่ทำผู้ชายเขาก็ไม่ได้ถอดด้วยเขาจะผิดหรอคะเราจะเอาผิดเขาได้ไหมคะนี่อย่างเงี้ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมยอมกันนะครับถ้าเราดูกันเผินๆเนี่ยผู้ชายก็ไม่น่าจะผิดอะไร
0: ใช่
1: เพราะต่างคนต่างเขาไปกันเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายอะไร
0: แถมน้องเขาเป็นคน
1: ใช่ครับ
0: คือไม่ได้ถอดตัวเองด้วย
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงที่ว่าคนที่แม้ว่าเด็กจะยินยอมนะครับก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับและยิ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุยังไม่เกิน15ปีเนี่ยกฎหมายเรากำหนดไว้เป็นโทษเรื่องของการกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับแล้วก็มันมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับตั้งแต่ 8,000 จนถึง 40,000 บาท
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่ากระทำต่อสมมติเคสน้องคนนี้ก็ได้อายุประมาณเท่านี้ค่ะจะต้องรับโทษหนักแค่ไหนที่คุกกี่ปีปรับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราจะดูที่อายุของคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับถ้าอย่างเงี้ย15ไม่เกิน15ปีเนี่ยก็โทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีแต่ว่าที่กำหนดระหว่างเอาไว้เนี่ยก็คือเผื่อที่ศาลที่จะลงตรงไหนยังไงนะครับอาจจะลงแต่คือขั้นต่ำคือ4ปีแต่โทษสูงสุดก็คือ20ปีนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะตัดสินตรงไหนก็ได้นะครับ
0: แล้วอย่างตัวไซเองอะคะถ้าถูกกระทำบ้างอย่างนี้คะแล้วไซอายุเกิดแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมภาคผู้เฒ่าอะไรเงี้ย
1: ถ้ามันจะไม่ใช่ทางภาคผู้เฒ่าครับมันคือทำลายวัตถุโบราณนะครับก็คือจริงๆแล้วคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว20ปีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรถ้ามันเป็นการยินยอมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสมยอมไปก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับแต่ยกเว้นว่าในกรณีที่ ไม่ยอมก็คือเป็นการข่มขืนก็เป็นเรื่องว่าไปแต่ในส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของการถูกข่มขืนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องคดีที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันแล้วมาดำเนินคดีกันมากกว่า
0: ค่ะงั้นเอาอย่างกรณีในละครเลยอย่างนี้ฟันธงไปได้เลยไหมคะว่าเขาข่มขืน
1: ก็เป็นการข่มขืนก็เป็นเขาเรียกกระทำชำเราก
0: ระทำชำเราไม่ได้เรียกว่าข่มขืน
1: ใช่ไม่เป็นการแต่เป็นก็ไม่มีมันไม่ใช่เป็นการที่ใช้กำลังแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอม
0: แต่ที่แน่นอนเลยคือโดนแนบคือพรากผู้เยาว์
1: ใช่ไหมคะมันเป็นการกระทำชำเราแล้วก็กระทำต่อเด็กนะครับ
0: อันนี้ใส่สงสัยอีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะๆอย่างใจเนี่ยบรรลุนิติภาวะมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปชอบเด็กคนนึงอย่างเงี้ยเขายังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเราไปกระทำต่อเขาอย่างนี้ผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
1: มีความผิดครับแต่คือแต่ในประเทศไทยเราไม่มีเคยได้ยินไหมครับที่ว่ามีผู้หญิงอายุมากๆนะครับเรียกอายุ14แล้วก็แต่งงานกันนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็แต่งงานกันเนี่ยจริงๆความเห็นผมเองมันมีความผิดอยู่เพราะว่าเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาว
0: ะ
1: นะครับตรงนี้ก็มีความผิดนะครับไม่เลือกเพศอะไรครับก็คือกฎหมายถือว่าก็ยังเป็นการทำชำเราเด็กเหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องแต่งงานไปแล้วสมมติอย่างเคสนี้น้องยังเด็กอยู่โดนข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์
0: เราจะไม่ให้รับข้อหานี้ด้วยการเราไปรับผิดชอบด้วยการแต่งงานอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ผมมีคดีหนึ่งอันนี้เป็นคดีที่ผมทำเองแหละคือ ทั้งคู่เนี่ยเป็นเยาวชนทั้งคู
0: ่
1: นะครับแล้วปรากฏว่าทางศาลก็ถามผมว่าจะเอายังไงกับคดีนี
0: ้ก็คือเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลย
1: ใช่ใช่นะครับก็17กับ17อะครับ
0: แล้วอย่างนี้ผู้ชายมีความผิดไหมคะ
1: ก็คือตั้งข้อหาคือผู้ชายมีความผิดนะครับ
0: คือเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกันนะคะ
1: คนไทยคดีแนวโน้มมันเนี่ยมันจะไม่ต้องหาว่าผู้ชายเป็นคนผิดมากกว่าแต่จริงๆความเห็นผมในฐานะนักกฎหมายผมว่ามันก็ไม่ใช่
0: ค
1: ือมันก็มีสิทธิ์ที่ผู้ชายก็ถูกพากเหมือนกันนะครับแต่เราเชื่อว่าผู้ชายน่าจะเป็นคนทำความผิด
0: อันนี้ผู้ชายเสียเปรียบเลยแหละกฎหมายของเรื่องการพากผู้เยาว์
1: คร
0: ับ
1: ก็เลยในคดีนั้นผมก็เลยก็ขออนุญาตศาลให้สมรสกันนะครับก็คดีก็ท่านก็รอลงอาญาไปก็เด็กก็ไม่ได้ติดคุกอะไรนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือผ่านไปแต่ว่าถือว่าคดีพรากผู้เยาว์นี่เป็นคดีอาญา
1: ใช่ครับมีโทษจำคุกครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: นะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าใกล้เคียงจะ20แล้วอะแต่ไม่ถึงอะแต่เกิดในปีนั้นแล้วอะ
1: ครับ
0: ค่ะอย่างเช่นเกิดเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปถูกพรากผู้เยาว์สักช่วงเดือนเมษายนอย่างนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะ20แล้วอย่างนี้เราจะนับ
1: จริงๆพรากผู้เยาว์เนี่ยมันได้ถึงไม่เกิน18
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองอาจจะเสียหายก็ดำเนินคดีได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในระดับที่18 19ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เขาไม่เข้าดำเนินคดีพรากผู้เยาว์กันแล้วนะครับคงไม่เกิน18เท่านั้น
0: ก็คือไกล่เกลี่ยคือโดยมากถ้าไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคิดว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นี่ก็คือคุยกันก่อนอย่าเพิ่งให้เรื่องถึงตำรวจถึงอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำถ้าเป็นคดีเนี่ยคดีตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการพอแจ้งความเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ลงบันทึกไปเขาก็ยังไม่เป็นคดีก็เพียงแต่บันทึกประจำวันเอาไว
0: ้
1: เพราะคดีลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งความแล้วเนี่ยมันถอนไม่ได
0: ้อ๋อเป็นคดีอาญา
1: แผ่นดินเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีการแจ้งความไปแล้วแล้วตำรวจบันทึกเป็นคดีอาญาแล้วก็มีเลขที่คดีอาญาเรียบร้อยเนี่ยจะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาในศาล
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ประเด็นสำคัญตรงนี้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ไซขอนอกเรื่องของพรากผู้เยาว์นิดนึงอย่างที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อครั้งก่อนๆแล้วเรื่องของทะเบียนสมรสอย่างนี้ถ้าเขาเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าจะแต่งงานกันในเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เขาจดได้ไหมคะ
1: ต้องขออนุญาตศาลนะครับอย่างเดียว
0: ดำเนินการยังไงคะ
1: ก็คือก็ต้องให้ทนายความเนี่ยครับดำเนินการเพื่อร้องขอให้ศาลเนี่ยจดทะเบียนสมรสให้นะครับซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับ
0: อันนี้ก็ทั้งกรณีที่ตัวผู้หญิงเองเป็นผู้เยาว์แล้วก
1: ็
0: ถ
1: ึ
0: งผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องขออ
1: าจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะอายุมันต่ำกว่านะครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วทนายวิรัตพอจะมีเคสไหนที่แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องผู้เยาว์บ้างไหมคะที่จะมาเล่าให้ฟังกัน
1: ผมมีคดีนึงเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่อะครับ
0: ค่ะ
1: เด็กผู้ชายเนี่ยคือต้องเรียนตรงๆว่าผมได้ขออนุญาตลูกความไปแล้วนะครับในการที่จะมาเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีผู้หญิงนี่เขามาบ้านคือเขาเรียกตามมาจากที่โรงเรียนน่ะตามมาอยู่กับทางลูกความผมซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ตามกันมานะครับผู้ชายก็บอกว่าก็ไล่นะครับผู้หญิงก็ไม่ไปแต่คือหน้าลูกความผมเขาหน้าตาดีมาก นะครับถ้าเทียบกับเป็นดาราได้นะครับพอไปถึงบ้านนะครับฝ่ายแม่ผู้ชายก็ดีนะครับก็บอกถามว่าคุณมาเนี่ยพ่อแม่รู้ไหมคนนี้ก็โกหกครับว่ารู้แล้วทราบแล้วผู้ชายก็ไล่นะครับก็ไม่ให้อยู่แต่มันก็แบบผู้หญิงก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายก็มาอยู่บ้านตลอดนะครับก็ผ่านไปสามสี่วันผู้ชายไปเลี้ยงสื่อผู้หญิงก็ไม่ไปก็อยู่บ้านผู้ชายเนี่ยนะครับจนสุดท้ายแม่ผู้หญิงเนี่ยเห็นไม่ไปโรงเรียนไม่กลับบ้านก็ไปดำเนินคดีร้องเรียนแล้วก็ดำเนินคดีกับเด็กชายนี
0: ้
1: นะครับสุดท้ายคดีนี้ก็คือขึ้นศาลเสร็จแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายโดนดำเนินคดีนะครับ
0: อ้าวเหรอคะ
1: ทั้งที่เป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาที่บ้าน

0: นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับก็คดีนั้นก็กลาหลมากแต่เนื่องจากว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะตัวของลูกความผมเป็นซึ่งอายุยัง17เองนะครับแกก็ได้รับการได้รับประโยชน์ในเรื่องการเป็นเยาวชนนะครับศาลมีอำนาจในการเปลี่ยนโทษได
1: ้
0: ก็คือเปลี่ยนโทษคำนี้ก็คือศาลก็ตัดสินว่าเป็นการกระทำชำเราภาคผู้เยาว์ด้วยแต่ว่าให้โทษให้เปลี่ยนแปลงก็เป็นโทษเป็นรอ

0: เด็กก็ต้องไปเข้าฝึกอบรมอะไรต่างๆนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีความรักนะคะมีแฟนเวลาพาแฟนมาบ้านนะคะดูอย่างกรณีตัวอย่างถ้าพาแฟนมาบ้านอย่างนี้เราก็ต้องให้ผู้ปกครองของอีกฝ่ายนึงนะคะรับรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าให้เด็กคบกันอาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งเลยค่ะแต่เรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นละครเรื่องที่2นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วมาดูว่าปัญหากรณีการพรากผู้เยาว์นะคะที่เป็นแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ทวนเป็นชาวนาอยู่ทางภาคอีสานทุกเดือนต้องส่งเงินให้กับลูกสาวที่ไปเรียนที่กรุงเทพเป็นประจำ
3: ฮัลโหล
4: ค่ะพ่อ
3: ตั้งใจเรียนนะลูกเรียนจบจะได้หางานดีๆทำบ้านเราจะได้สบายสักทีนะลูกนะ
4: ค่ะพ่อ
2: เวลาผ่านไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น
3: ลูกพ่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะลูกนะหาวิธีช่วยกันประหยัดก็ได้ก็ช่วยกันนะลูกนะ
4: จ้ะพ่อ
2: ลูกสาวรับคำผู้เป็นพ่ออย่างว่าง่าย
3: ฮัลโหล
4: เดือนนี้ส่งเงินมาให้หนูแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะ
5: ว้าว
3: แล้วหนูจะพอใช้เหรอลูก
4: หนูหาวิธีช่วยพ่อประหยัดได้แล้วค่ะ
3: โอ้เก่งจังเลยลูกแล้วทำยังไงลูกถึงทำประหยัดได้ถึงครึ่งนึงอ่ะลูกฮะ
4: ก็หนูย้ายไปอยู่รวมกับผู้ชายข้างห้องค่ะพ
3: ่ออ๋อฮะโอ้พ่อจะเป็นลม
1: ทนายวิรัติคะสงสารคุณพ่อจังเลยจะให้ลูกประหยัดซะหน่อยนะคะลูกก็ช่วยประหยัดจริงๆสนองนโยบายคุณพ่อเลยแต่ว่าประหยัดในทางที่ผิดนะคะยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะแต่ว่าไปอยู่กับผู้ชายข้างห้องอย่างนี้ค่ะคำถามแรกเลยที่สงสัยคุณพ่อนี่จะเอาผิดกับผู้ชายข้างห้องได้ไหมคะที่พาน้องเขาไปอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
0: สามารถทำได้ครับก็คือเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์นี่แหละครับก็ถ้ายิ่งมีในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็เป็นเรื่องกระทำชำเราไปด้วยนะครับก็เป็นสองข้อหาไปนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีทางประนีประนอมกันได้ไหมคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไปถึงผู้ชายจะไม่ต้องโดนดำเนินคดีค่ะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยจะประนีประนอมกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไปแจ้งความก่อนนะครับคุณต้องสามคนผู้เสียหายก็คือพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็ไปแจ้งความที่หออยู่แถวไหนก็อยู่ตรงไหนก็แจ้งที่นั่นได้เลยนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงบันทึกเป็นดำเนินคดีอาญานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยกับเป็นคดีอาญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าดันไปลงเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยผลก็คือถอนไม่ได้เลยนะครับถอนคดีไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่บันทึกประจำวันเนี่ยก็ลงได
1: ้อ๋อบันทึกประจำวันนี่ยังไม่ถือว่าเป็น
0: ยังไม่เป็นคดี
1: คดี
0: อ๋อยังไม่เป็นคดีครับก็คือเหมือนก
1: ับ
0: ผมจะเรียกง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับคือว่ามีแบบนึงก็คือแบบบันทึกประจำวันเนี่ยเขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
1: ค่ะ
0: นะครับยังไม่แบบยังไม่เป็นคดีนะครับก็เหมือนว่าเล่าแล้วตำรวจก็อาจจะไม่ทำอะไรต่อให้เราแต่ถ้าเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยแจ้งแบบดำเนินคดีอาญาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยจะต้องมีการทำสำนวนนะครับมีการบันทึกปากคำต่างๆนะครับมีการพิมพ์เรียกผู้ต้องหาอะไรมานะครับแต่ในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาทำกันก็คือบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็เรียกคู่กรณีเนี่ยมาคุยกันนะครับ
1: และตรงนี้ถ้าเกิดไปถึงจุดตอนแรกถ้าคุณพ่อเหมือนจะยอมละแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมละจะเอาเรื่องละอันนี้สามารถใช้บันทึกประจำวันตัวนี้ไปเป็นหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดต่อได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักเรื่องจริงอ่ะคดีอย่างนี้นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันยอมความไม่ได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเงียบๆกันเพราะเขาจะมีการเรียกอะไรชำระค่าเสียหายซึ่งกันและกันนะครับก็ถ้าจบก็คือจบไปจบจริงๆคือต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันนะครับก็คือเป็นการชำระแล้วก็ลงบันทึกประจำวันว่าผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนเท่านั้นนี้ไปนะครับ
1: แล้วเท่าที่ทนายวิรัติทำคดีเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มามีกรณีไหนบ้างไหมคะที่ไม่ต้องติดคุกอะค่ะคนที่ทำกระทำผิดต่อผู้เยาว์อะค่ะ
0: คือส่วนใหญ่คดีเนี่ย ถ้าเป็นถึงศาลแล้วเนี่ยเกือบจะ

0: ือบร้อยครับส่วนใหญ่จำคุกหมดนะครับ
1: ค่ะไม่มีที่คดีไหนที่มีแค่โทษปรับ
0: ไม่มีครับแต่ถ้าเกิดจะให้จบพอดีก็ต้องไม่มีคดีครับคือต้องจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับ
1: คือคดีภาคผู้เยาว์นี้รุนแรงมากเลยนะคะ
0: ก็คือเป็นโทษที่ผมว่ามันก็คือต้องจำคุกอะครับ
1: ค่ะด้วยความที่คดีมันรุนแรงอย่างนี้ค่ะเคยมีกรณีนึงอันนี้กับตัวเลยกับคนที่รู้จักนะคะคือว่าเขาไปเที่ยวผับตอนกลางคืนไปเจอเด็กสาววัยรุ่นน่ารักเลยไม่ได้ขอดูใบประชาชนหรอกว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: พาไปเข้าโรงแรมกันค่ะ
0: เ
1: ช้ามามีผู้ปกครองยืนอยู่หน้าโรงแรมเลยเหมือนจัดฉากอะค่ะเหมือนเอาลูกมาขายไงคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้จะสามารถดิ้นหลุดจากคดีได้ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนถูกหลอกลวงมาค่ะ
0: เข้าใจฮะแต่ว่า คือถ้าดูเผินๆมันก็น่าจะไม่ผิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันผิดแน่นอนนะครับคือผมว่าเราควรจะเวลาจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตดูบัตรประชาชนก่อนนะครับระยะที่ปลอดภัยผมคิดว่าสัก20ไปแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าคือถ้าต่ำกว่านั้นผมว่าอันตรายหมดนะครับมันก็มีปัญหาตามมาแต่ทางที่ดีอ่ะคือผมว่ารักเดียวใจเดียวหรือถ้าเรายังไม่มีคู่ก็ไม่ควรไปทำอะไรกับคนที่ก็มีพ่อมีแม่นะครับ
1: ค่ะถ้าไม่แน่ใจก็คือต้องตรวจสอบอายุของคนที่เราไปชอบก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะแล้วในกรณีนะคะของการพรากผู้เยาว์มีเคสไหนบ้างไหมคะที่รุนแรงไม่จบไม่สิ้นต่อสู้คดีกันยาวนาน
0: ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้เรามักที่จะไม่คือผมจะดูก่อนว่าคดีทำจริงไหมนะครับถ้าทำจริงกันเนี่ยผมว่าพูดคุยกันนะครับชำระค่าเสียหายกันนะครับแล้วก็ดีให้จบกันนะครับถ้าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการเยียวยากันเนี่ยศาลก็อาจจะให้รอลงอาญาได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจบกันที่ชั้นพนักงานนะครับเพราะมันยิ่งผ่านไปถึงศาลเนี่ยมันอาจจะมีโทษมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันที่จะการต่อสู้คดีมันจะน้อยลงนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกค่ะต้องดูต้องเช็คอายุกันเลยหรือว่าถ้ารักกันจริงก็รอเวลานิดนึงนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ช่วงแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยจะรักใครชอบใครต้องเช็คอายุนิดนึงนะคะถ้ารอให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะที่อายุยังไม่ครบนะคะให้ครบถึง18ปีหรือ20ปีนะคะ
0: ครับ
1: ขอย้ำอีกคร
0: ั้งก็คือถ้าบรรลุที่ประวัติก็20ครับ
1: 20คู่รักของคุณนะคะต้องอายุครบ20ปีก่อนนะคะถึงจะรักกันได้พาไปบ้านได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อคุณเองในภายหลังนะคะและเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะยังมีอีกหลายกรณีค่ะและยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่เรามาทำเป็นละครให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะว่าคดีเรื่องของการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันเลยค่ะ
2: ณคอนโดแห่งหนึ่งนายอ่อนและนางเยากำลังเถียงกันเรื่องลูก
3: ลูกแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกแหละเป็นคน
3: ไม่จริงลูกสาวแกเถียงฉันได้ยังไงลูกฉันมาฉันเลี้ยงมา
4: ลูกชายแกเป็นคนหลอกลวงลูกสาวเข้าไปให้หนีตามกันไปข้าจะแจ้งความให้ตำรวจจับแก
3: น้อยเนี่ยลูกสาวแกหลอกลวงลูกชายข้าไปแล้วแกจะมาใส่ความลูกชายข้าได้ยังไง
2: เถียงกันอยู่พักใหญ่ต่างไม่มีใครยอมใครจนรปภ.ของคอนโดต้องเข้ามาห้าม
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
5: ไม่ขึ้นค่อยๆคุยกัน
4: ก็ลูกชายมันสิหลอกลูกสาวข้าหนีตามมันไปข้าก็เลยต้องมาเอาเรื่องมันนี่แหละ
5: อ้าวป้าอย่างเงี้ยลูกชายป้าก็โดนข่าพระผู้ยาวสิเพราะว่าลูกสาวลุงเขาอ่ะอายุแค่17ปีเองนะ
3: เขาหาพระผู้ยาวอะไรลูกชายฉันน่ะแค่14ปียังตอบมาซิว่าใครพากผู้ยาวตอบมาซิ
5: หนักกว่าอีกอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับให้เป็นเรื่องของลุงกับป้าแล้วกันผมขอตัวนะครับ
3: เออไปไหน
4: จะรีบไปไหนล่ะคุณ
3: กลับมา
1: ทนายวิรัติคะพี่รปภ.ช่วยได้มากเลยว่าจะไกล่เกลี่ยซะหน่อยพี่รปภ.เจอปัญหาเลย
0: ครับ
1: เป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแถมผู้หญิงอายุเยอะกว่าอีกต่างหากนะคะผู้หญิง17ผู้ชายอายุ14ปี
0: ครับ
1: อย่างนี้กฎหมายจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเนี่ย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะกระทำชำเราใครหรือพรากผู้เยาว์ใครเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดทั้งหมดแหละครับ

0: พียงแต่ว่าในประเทศไทยเราเชื่อว่าฝ่ายชายนะครับในเรื่องเนี่ยฝ่ายชายยังเพิ่งอายุ14ถูกไหมฮะก็กลายเป็นผู้ที่ต้องถูกตั้งข้อหานะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ชายที่จะเป็นคนที่เป็นคนพาไปพลากมากกว่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับ
1: แต่ก็คือกฎหมายพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายระมัดระวังเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นผู้เยาว์เหมือนกันยังไงผู้ชายก็จะต้องมีความผิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วในกรณีนี้ค่ะอย่างที่เคยเห็นมาที่เป็นผู้เยาว์นะคะแต่ว่าอยากจะไกล่เกลี่ยคดีอย่างเช่นเอาเงินมาให้ไม่ต้องเอาผิดนะโอเคตกลงรับเงินไปละไม่เอาผิดฝ่ายชายละ
0: ครับ
1: แต่ต่อมาค่ะอยากได้เงินอีกหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบต้องการจะฟ้องผู้ชายอีกละอันนี้สามารถฟ้องร้องได้ไหมคะ
0: คือจริงๆต้องเบื้องต้นก่อนว่าลักษณะนี้ไม่ยอมความไม่ได
1: ้
0: นะครับพอยอมความไม่ได้เนี่ยไปบันทึกประจำวันกันไว้เนี่ยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนและตำรวจเนี่ยก็จะลงบันทึกว่าในวันนี้ได้มาไก่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็มาชำระเงินจำนวนเท่าไหร่เท่านี
1: ้
0: นะครับถามว่าผลคดีเป็นยังไงมันก็คดียังมีคงมีอยู่อะครับเพราะคดีเป็นคดีอาญาซึ่งยอมความไม่ได้นะครับภายหลังเนี่ยอีกฝ่ายคือฝ่ายเสียหายคือผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาฟ้องได้
1: อ
0: ีกนะครับมันเป็นเรื่องที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเป็นการตกลงกันจริงๆแล้วเขาก็ต่างคนก็ต่างแยกกันนะครับรับเงินไปแล้วก็แยกกันแต่ถ้าในกรณีนี้มาฟ้องอีกทีเนี่ยคนนี้คงก็ยังฟ้องได้แต่ว่ามันก็เริ่มไม่สมควรละนะครับ
1: แล้วในกรณีที่ผ่านไปหลายปีจนผู้หญิงอาจจะเป็นผู้เยาว์อายุสัก17ผ
0: ่
1: านไปสัก 3-4 ปีอย่างเงี้ยค่ะพึ่งนึกจะมาฟ้องกันอย่างนี้ทำได้ไหมคะเพราะผู้หญิงพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้วอ่ะ
0: จะฟ้องได้ครับ
1: ยังได้อยู่
0: ใช่ครับเป็นคดีอยู่มากมายครับนึกจะมาฟ้องแต่เพียงแต่หลักฐานเนี่ยมันจะน้อยนะครับหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยบางรายเนี่ยไปดำเนินคดีกันตอนเกือบ10ปีไปแล้วเงี้ยครับซึ่งโอกาสที่ยกฟ้องก็สูงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงเพราะว่าระยะเวลามันก็จะผ่านไปนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยดีที่สุดคือผมว่าการจะให้เด็กมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ควรจะผู้ปกครองควรจะต้องดูแลกันนะครับตรงนี้สำคัญ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีบุตรหลานที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาพรากผู้เยาว์อย่างนี้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อายุอาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะไปชอบคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ก็คือต้องคุยกันให้ดีก่อนนะคะในการคบกันนะคะต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายพร้อมไหมยินยอมไหมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเกิดปัญหาทางด้านกฎหมายมากเลยทีเดียวและโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายค่ะเพราะเรื่องของกฎหมายการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายระวังให้ดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะทนายวิรัติหวังปิติพานิชต้องขอขอบพระคุณทนายวิรัติอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะสามารถ follow Twitter ของทนายวิรัตินะคะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเรานะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันหรือว่าพลาดไปบางช่วงบางตอนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและในส่วนของนะคะข้อแนะนำข้อติชมนะคะที่คุณผู้ชมมีต่อรายการเราหรือว่ามีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายมาที่รายการเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยนะคะพร้อมกับทนายวิรัติหวังปิติพานิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถ

ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์และรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมตลอดหาเรื่องวันนี้ผมพามาที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับจะมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตึกแดงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินถ่ายรูปรอบๆตึกแดงก่อนแล้วค่อยไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับ

0: ที่ตั้งของตึกแดงแห่งนี้นะครับต้องย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเคยสร้างเป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกไม่ให้มารุกล้ำน่านน้ำของไทยนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ยึดดินแดนของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เนี่ยก็ได้รื้อป้อมปราการลงแล้วก็สร้างเป็นตึกแดงครับลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทาสีแดงหลังคามุงกระเบื้องเพื่อใช้เป็นที่ทำการของกองทัพในขณะนั้นนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วครับที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของเราเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างพี่มานพสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่มานพเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับเรื่องมันเป็นยังไง
2: ครับคือเรื่องผมไปอ่านเจอในข้อความในโทรศัพท์อะครับเรื่องของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ครับ
0: ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: ยังไงครับ
2: มันเป็นโทรศัพท์มือถือฮะ

0: คือผมไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน
1: ์ครับ
0: แล้วก็เก็บเงินปลายทาง
1: อ๋อเป็นพกง.พัสดุเก็บเงินปลายทางราคาเท่าไหร่พี่มนพพอท
0: ราบราคาเกือบ 5,000 นะครับ
1: ประมาณ 5,000 แล้วกันเนาะแล้วไงต่อครับพี
0: ่แล้วทีนี้เขาก็ไปรับของที่ไปรษณีย
1: ์ครับ
0: แล้วก็พอไปถึงไปรษณีย์อ่ะเขาจะแกะดูไปรษณีย์ก็ไม่ให้แกะ
1: อ๋อคือตามหลักแล้วไปรษณีย์ก็จะไม่ให้แกะเนาะเพราะว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางหน้าที่ของไปรษณีย์ก็คือแค่ส่งมอบให้กับลูกค้ารับเงินมาแล้วก็จบกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็ต้องกลับมาแกะที่บ้านเนาะ
0: ครับ
1: ก็แกะออกมาแล้ว
0: พอไปแกะดูแล้วอ่ะกลายเป็นก้อนหินนะครับ
1: ก้อนหินเลยเหรอ
0: ครับ
1: ก้อนหินแบบหนักๆเลยเนี่ยนะฮะ
0: ก็น้ำหนักก็จะพอๆกับโทรศัพท์มือถือฮะ
1: อ๋อคือก้อนไม่ใหญ่มาก
0: ครับ
1: ประเมินไว้แล้วว่าให้เข้าใจผิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงส่งก้อนหินเขาจะได้มีเลขไว้แจ้งลูกค้าใช่ไหมพวกเลขลงทะเบียนหรือเลข EMS อะไรแบบนี้อ้าวแล้วลูกค้าเขามีการทำยังไงต่อไหม
0: คืออันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามต่อครับแต่นี่ว่าผมก็เลยอยากจะเป็นอยากจะถามเพื่อเป็นข้อสงสัยหรือเป็นกรณีศึกษาให้คนอื่นได้ระวังป้องกันครับว่าถ้าจะซื้อสินค้าทางไปรษณีย์เนี่ยไม่ได้รับของอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะไปฟ้องร้องกับใครครับ
1: มีวิธีการดูยังไงว่าจะไว้ใจได้ไหมกับ2กรณีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับสินค้าที่เราสั่งซื้อไปเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องเอาความผิดกับใครได้บ้าง2เรื่องนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่อ่านเจอมาไม่ใช่เรื่องพี่มานพเองนะฮะยังโชคดีไปนะครับได้มาเป็นอุทาหรณ์ในรายการของเราขอบคุณพี่มานพมากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: รบกวนพี่ทนายวิรัตตอบคำถามหน่อยนะฮะเรื่องนี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่มานพเล่ามาในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มานพไปพบข้อความที่แชร์กันมาเป็นเหตุการณ์ของบุคคลหนึ่งซึ่งสั่งซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์มูลค่า 5,000 บาทโดยตกลงกับคนขายให้ส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเมื่อไปรับของที่ไปรษณีย์จะขอแกะดูก่อนที่จะตรวจรับแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธเพราะผิดหลักปฏิบัติผู้ซื้อจึงต้องนำมาแกะที่บ้านปรากฏว่าเป็นก้อนหินซึ่งหนักพอๆกับมือถือมานพจึงอยากรู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงแล้วจะมีวิธีการตรวจเช็คผู้ขายอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนหลอก
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับ
4: เจอกันบ่อยแล้วแล้วก็เรื่องราวก็วันนี้เป็นเรื่องราวของโลกออนไลน์อีกแล้วนะคะโลกออนไลน์มีหลายปัญหามากมายแล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยคือการซื้อขายกันนะคะผ่าน Facebook บ้างล่ะ LINE บ้างล่ะแต่ในกรณีพี่มานพค่ะแค่เปิดกล่องอารมณ์ก็เปลี่ยนเลย
5: ค่ะมันเป็นอะไรอ่ะ
4: สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไปพี่แต่ได้หินกลับมา
5: โอ้ครับต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้มันเป็นประจำเลยนะครับลูกความเองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสั่งซื้อเพราะการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับเป็นในบ้านเราเนี่ยฮิตที่สุดนะครับและนะครับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเจ้าเขาเรียกเป็นรายแรกของโลกครับที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์
4: จริงเหรอคะ
5: ใช่ครับ
4: คิดว่าคนทั่วไปเขาก็แชทคุยกันในอินบ็อกซ์
5: อินบ็อกซ์ใน Facebook นะครับแต่ว่าคือในต่างประเทศเนี่ยที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะซื้อผ่านทางตะกร้าของเว็บไซต์เคยเห็นไหม
4: คร
5: ับน้องนะครับก็คือว่าน้องจะซื้ออะไรก็ไปกดแล้วก็เป็นตะกร้าว่าเอานู่นนี่นั่น
4: ตะกร้าเหมือนเราไปเดินถือตะกร้าช้อปปิ้ง
5: แล้วเขาก็สรุปว่าน้องซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรานี่คงเป็นที่เดียวในโลกละที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์ตลอด
4: เหมือนคนไทยไว้เนื้อเชื่อใจกัน
5: มากจนเกินไปนะครับพอตรงนี้เนี่ยผลก็คือเดี๋ยวของลูกความพี่เนี่ยคือเขาส่งสั่งกล้องในกุนเชียง
4: อ้าวเขาอาจจะกลัวลูกค้าหิวหรือเปล่า
5: น้ำหนักเท่ากันเลยนะลูกค้าดีใจมากโหได้ซื้อก็อาจจะเพราะตรงนี้เรื่องคือเรื่องของมันก็คือว่าโลภนะครับเพราะว่าซื้อของได้ถูกกว่าในท้องตลาดอย่างเช่นในท้องตลาดขาย 25,000 ไอ้นี่ขาย 10,000 กว่าเหมือนประมาณ 10,000 ต้นๆเงี้ย
4: อุ๊ยราคามันจะห่างอะไรเป็นครึ่งๆขนาดนั้น
5: เขาโหแฮปปี้แล้วรีบสั่งเลยนะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบมาตรงนี้ประเด็นปัญหาคือพอมันถึงขั้นตอนนี้ที่มันเจอของไม่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะต้อง

0: คือดำเนินคดีกับเขาแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลายเหตุละการดำเนินคดีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นดำเนินคดีเรื่องของการเขาเรียกช่อโกงมั่งหรือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์เรื่องขายตรงต่าง
1: ๆอ๋อตรงนี้ก็มีเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด้
0: วยครับเพราะมีการเสนอเขาเรียกเป็นการข้อมูลเป็นเท็จ
1: ก็โทษหนักสิคะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็มีโทษหนักครับโทษหนักตั้งแต่เขาเรียกจำคุกตั้งแต่5ปีสูงสุดนะสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปลายเหตุที่จริงๆแล้วที่จะให้ดีเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะสั่งซื้อนะครับตรงนี้มันมีวิธีการที่เรียกว่าปลอดภัยมากนะครับส่วนใหญ่ต้องซื้อยังไงครับ
1: ก็ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละค่ะสั่งก็แชทไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นไลน
0: ์
1: เห็นใน IG ปุ๊
0: บ
1: ก็มีลิงก์ไปว่านี่นะจะสั่งซื้อก็ไปที่ไลน์ได้แต่แปลกนะคะไม่มีแม่ค้าคนไหนที่โทรสั่งทางโทรศัพท์โดยตรงไม่มีนะมีแต่ไลน์ก็แชทไลน์โอนเงินแล้วก็รอด้วย อกสั่นขวัญแขวนนะคะ
0: ครับแต่ตังเราโอนไปแล้ว
1: โอนแล้วสิไม่โอนเขาก็ไม่ส่งของให้เรา
0: คือเรามีการเช็คไหมเช็คชาติตระกูลเขาไหมว่าเขาเป็นใครไหม
1: ไม่รู้เลยนะแม้แต่หน้าเจ้าของเพจยังไม่เคยเห็นเลยนะเห็นแต่นางแบบ
0: ครับก็คืออย่างนี้ครับน้องวิธีดูว่าเราเวลาจะซื้อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอ
1: ัน
0: ที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยเขาขายในชื่ออะไรนะครับก็คือว่าเราติดต่อใครนะครับตรงนี้เราต้องดูชื่อเขาก่อนนะครับแล้วการที่2คือเราต้องดูว่าบัญชีที่เราให้โอนเนี่ยชื่อตรงกันไห
1: ม
0: นะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาได
1: ้แต่เราไม่รู้ชื่อเจ้าของเพจนี่ค่ะพี่วิรัติ
0: เราต้องเช็คให้ได้ครับถ้าถามเขาไม่ยอมตอบแสดงว่ามีปัญหาแน่เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้วิธีการไปให้คนนอกเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีให้แล้วก็ขอ ATM เขาไว้
1: ค่ะ
0: นะครับเราโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเข้าบัญชีคนนั้นนะครับแต่เขาถอนบัญชีออกมาโดยทาง ATM
1: ถ้าในกรณีอย่างนี
0: ้ครับ
1: เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสินค้าส่งมาไม่ตรงหรือว่าโกงเงินเราสามารถไปร้องเรียนกับคนที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีได้ไหมครับ
0: เราไปร้องเรียนได้ดำเนินคดีเขาได้แล้วต้องรับผิดชอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนตาสีตาสาไม่มีเขาเรียกไม่มีความรู้อะคือส่วนใหญ่ทางเขาเปิดบัญชี
1: อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็คือไปจ้างแบบ 2,000 บาทนะน้องทรายมาเปิดให้พี่หน่อย 2,000 บาท
1: คือไม่ได้รู้จักกันหรอก
0: ไม่รู้ก็คือบอกว่ามีค่าจ้างเอาคนเราเปิดบัญชีเอ๊ะทำไมมันได้เงินนะส่วนใหญ่เปิดบัญชีแล้วต้องเสียเงินใช่ไหม
1: ใช่เอ๊ะทำไมเขาไว้ใจเราด้วยให้เรา
0: ใช่เขาเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บแต่ขอยกเว้นนะก็คือสมุดบัญชีกับ
1: ใ
0: บเอ็มขอไว้นะอ้าวตรงนี้ไงนะครับอันต่อมานะครับก็คือเวลาที่เราจะซื้อของลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาเรียกอะไรขอดูบัตรประชาชนเขาด้วยนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆคือขอดูสำเนาบัตรประชาชน
1: แล้วเขาจะให้ดูเหรอคะ
0: ถ้าไม่ให้ก็แสดงว่ามั่วนะครับขอดูเขาได้ครับ
1: เขาก็อาจจะหวาดระแวงเราด้วยหรือเปล่าว่าให้เราจะเอาบัตรประชาชนเขาไปทำธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้เขาขีดค่าเนี่ยไม่ให้เรียบร้อยเลยนะครับขีดค่าเพื่อเป็นการตรวจสอบได้ไม่เป็นไรให้เขาชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราก็จะต้องโอนเงินนะครับโอนเงินก็อาจจะโอนครึ่งนึงได้ของขอโอนอีกครึ่งนึง
1: แต่ไซซื้อนะไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่คือจะโอนทั้งหมด
0: โลกสวย
1: โลกสวย
0: ถ้าเกิดเขาเบี้ยวมาทำไงครับ
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: ใช่
1: ไม่รู้จะตามที่ใครด้วย
0: ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนี้คือควรจะให้แบบโอนครึ่งนึงแล้วก็อะไรครับขอที่ขอมาเมื่อไหร่เราโอนอีกครึ่งนึง
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นปลอดภัยที่สุด
1: พี่วิรัติพูดมาถึงตรงนี้ไซเลยสงสัยเลยว่าคนที่ทำกับพี่มานพในเรื่องที่พี่มานพเล่ามาเนี่ย
0: ครับ
1: คือทำไมเขาต้องส่งหินมาล่ะรับคือเขาไม่ส่งหินมาได้ไหมส่งมาเป็น
0: คือเขาส่งอย่างอื่นก็ได้แต่ขอน้ำหนักเท่ากันนะครับคืออย่างนี้ครับเขาอาจจะอ้างว่ามันส่งมาแล้วนะเพราะพออย่างพี่เขาเนี่ยไปตามทวงเขาบอกอันนี้ส่งแล้วมีแท็กละคุณสามารถไปตามได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นการช่อโกงด้วยนะครับ
1: เพราะว่าหินเป็นอะไรที่ไม่มีมูลค่าและสามารถกำหนดน้ำหนักได้
0: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่แล้วก็ทางไปรษณีย์เขาก็ตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้คือขอไปรษณีย์ตรวจดูไปรษณีย์ไม่ให้ต้องชำระเงินปลายทางก่อนถ้าชำระเงินปุ๊บเอาของมาเลยแล้วก็แกะตรงหน้าไปรษณีย์เลยพอพบว่าเป็นหินเนี่ยขอเงินจากไปรษณีย์คืนแล้วก็ส่งของนั้นคืนเลยได้ไหมคะ
0: คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นถ้าเกิดคุณส่งอะไรมาแล้วเขาไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงินไม่ได้นะครับตรงนี้คงต้องดำเนินคดีกับคนที่ส่งมานั่นแหละนะครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของไซเองเนี่ยไซชอบซื้อเสื้อผ้า
0: บ
1: นอินเทอร์เน็ตแต่ยอมรับเลยว่าหลายครั้งผิดหวังค่ะไม่ตรงกับแบบคือมันก็เหมือนนะมันก็คล้ายๆคือมันใช่นั่นแหละแต่ว่าเขาอะตกแต่งภาพตกแต่งภาพให้แบบดูสวยงามพอเอามาจริงเฮ้ยมันไม่สมราคามันดูเป็นของราคาถูกมากตรงนี้ไซสามารถเปลี่ยนของคืนหรือว่าเรียก

0: รองสิทธิ์อะไรเพื่อตัวเองได้บ้าง
1: จริงๆโดยหลักต้องเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเราต้องสินค้าเนี่ยต้องได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็คืนไปกลัวจะไม่ได้คืนมาครับนะครับผมว่าถ้าเราจะซื้อคงจะเป็นต้องหาหนึ่งคือหาเว็บไซต์ที่ดีแต่ดีนี้เราซื้อเว็บไซต์เราก็ไม่ซื้อกันเราจะไปซื้อใน IG
0: นะครับ
1: Instagram หรือเราไปซื้อกันใน Facebook ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราในไม่มีประเทศไหนเขาซื้อกันเขามีบ้านเราเนี่ยเท่านั้นนะครับ
0: แล้วทำไมบ้านเราพี่วิรัตพอจะทราบไหมว่าทำไมบ้านเราถึงถนัดใช้ Facebook แล้วทำไมต่างประเทศเขาต้องใช้เป็นตะกร้าเขาไม่ใช้เป็น Facebook อย่างเราอะ
1: คือบ้านเราเนี่ยหนึ่งเราชอบความสะดวกสบายแล้วบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจคนอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับตรงนี้มันน่ากลัวนะครับพี่เองก็ซื้อนะครับซื้อทางอินบ็อกซ์เหมือนกัน
0: เคยผิดหวังบ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนอกจากว่ามีเคยซื้อไอ้ที่อะไรนะเป็น power bank แต่นี้ก็ซื้อถูกต้องน
0: ะ
1: ซื้อถูกต้องซื้อเป็นแบบมีตะกร้าแต่ว่านี่มันไม่ดีจริง
0: ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบทาง Facebook หรือทางตะกร้าก็มีสิทธิ์ที่เราจะผิดหวังของผิดพลาดไม่ตรงสเปค
1: ผิดแต่ว่าพวกที่เป็นซื้อในตะกร้าของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหลักการที่ชัดเจนแต่ถ้าเราซื้ออินบ็อกซ์เนี่ยคือซื้อแบบแชทไลน์เงี้ยตรงนี้มันไม่มีหลักการเลยเลยนะครับตรงนี้มันอันตรายเหมือนกันนะครับ
0: ในความคิดของพี่วิรัตคิดว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าใครเคยไปแอบดูเพจพี่วิรัตด้วยว่าโอ้ยคนติดตามเป็นแสนเลยนะ
1: ค
0: ะเยอะขนาดนั้นก็เลยสงสัยว่าโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบันขนาดนี้เลยหรอ
1: คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือละนะครับบางทีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราดูโทรทัศน์ละครอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ดูเนี่ยต้องดูเวลานั้นถูกไหมครับเราจะพลาด
0: ดูรีรันไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวนี้เรามาดูทาง YouTube ดูในเขาอัดบันทึกไว้ทุกอย่างเลยอยู่ในมือถือหมดต่อไปนี้คือเราก็สามารถที่จะใช้มือถือในการซื้อขายเราที่เราไม่อยากบางทีฝนตกรถติดเราซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อทุกอย่างทางออนไลน์หมดเลยมันก็สะดวกสบายแต่ว่าบางทีมันก็มีบางส่วนที่เอาไปใช้ในเรื่องของมิจฉาชีพเยอะนะครับ
0: ค่ะแต่บางคนก็เขาก็ไม่ได้เป็นเชิงมิจฉาชีพนะครับพี่วิรัตในการขายของแต่จะเป็นเชิงที่สินค้าเป็นอันตรายพวกเนี้ย
1: ครับ
0: คือเขามีความผิดมากไหมอย่างเช่นพวกครีมพวกอะไรที่มีสารปนเปื้อนแบบนี้ค่ะ
1: ก็มีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราซื้อถ้าเป็นพวกครีมอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับบางทีทาไปแล้วหน้าพังกันบ้างนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: คำถามท้ายสุดเลยที่ใจสงสัยมาก คือเรื่องราวของการเสียภาษีเพราะว่าเห็นมีแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนประสบความสำเร็จรวยเลยได้หลักล้านหลักพันล้านร้อยล้านเลยนะแล้วก็บางคนก็ขายเล็กน้อยๆตรงนี้เขาต้องเสียภาษีกันทุกคนไหมคะ
1: จริงๆต้องเสียทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรพวกรายได้ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา40เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เสียกันนะครับเพราะว่าเล็กน้อยๆใช้ไม่เสียหรอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้องทยอยเสียละนะครับเพราะมีกฎบังคับใช้แล้วนะครับ
0: ตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไปติดตามเจอตรงนี้ต้องเสียภาษีย้อนหลังไหมคะ
1: ใช่อาจจะต้องย้อนหลังนะครับแต่ว่าคือผมว่าในเบื้องต้นทางรัฐก็คงจะต้องแต่คงไม่ถึงไปย้อนหลังเขาละครับก็คงเริ่มเก็บกันอย่างจริงจังนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการซื้อขายนะคะ ผ่านโลกออนไลน์ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะคะระวังอย่าไว้ใจนะคะผู้ขายมากไม่ใช่ว่าโอนเงินไปให้เขาทั้งหมดแล้วอย่างที่พี่วิรัตแนะนำนะคะทางที่ดีประนีประนอมกันคนละครึ่งได้ไหมได้ของแล้วค่อยโอนอีกครึ่งหนึ่งไปให้อย่างนี้ดีกว่านะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเรื่องการซื้อของออนไลน์นี่ก็ต้องระวังนะฮะทั้งแหล่งที่มาการโอนเงินรวมถึงของที่จะได้รับด้วยครับคราวนี้มาคุยกับแขกรับเชิญท่านต่อไปว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะฮะท่านนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับสวัสดีคุณป้าครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: เรื่องคือในกลุ่มมีกลุ่มเปิดกลุ่มมีเฟซของสกุล
2: ตามสกุลคือเหมือนแบบญาติพี่น้องเงี้ยเหรอทำกลุ่มในเฟซบุ๊กด้วยกันทำสำหรับอะไรฮะกลุ่มนี
3: ้สำหรับทักทายเหมือนมีตระกูลนี่มันเยอะ
2: อ๋อก็คือเอาไว้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบไปมาหาสู่กันน
3: ั
2: ดจงนัดเจอ
3: ค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
3: แล้วอยู่ๆมันมีคนเข้ามาโพสต์ขายสินค้าเกี่ยวกับไอ้เพิ่มสมรรถภาพของผู้ชายเพิ่มขนาดของผู้ชาย
2: ก็เป็นสินค้าที่แบบว่าล่อแหลมหน่อยแล้วไอ้คนที่โพสต์เนี่ยชื่อคนโพสต์เป็นคนในตระกูลเหรอไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ใครก็ไม่รู้ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงหรือใครเป็น

0: ลากมานะหรือเข้ามาเองก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้เข้ามา
0: แต่อยู่ๆเข้ามาไม่คุยภาพทั้งทำเพลงเลยโชงชางขายสมรรถภาพทางเพศเลย
1: เราเป็นผู้หญิงอะเราก็ไม่ใช่ทีที่เขาจะมาขายอะเนาะ
0: เป็นในตระกูลนี้มีผู้ชายไหมครับ
1: มีผู้ชายเยอะ
0: แล้วใช่เพื่อนเขาไม่ได้มีการถาม
1: ผมไม่รู้
0: มีประมาณกี่คนคุณป้ากลุ่มนี้
1: 205คน
0: เยอะมาก
1: ค่ะ
0: ตระกูลป้าใหญ่มากเลย
1: ยังมีอยู่อีกค่ะ
0: 100กว่าคนนะฮะเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักใครหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่แฮปปี้แล้ว
1: ไม่แฮปปี
0: ้อยู่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราทำไงกับเขา
1: ก็บอกคนในเฟซอะว่าให้ดูให้ดูทีนึงเขาก็ดูเขาก็เตือนเนาะเตือนขึ้นนาวอเตือนให้บอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของส่วนตัวของตระกูลของครอบครัว
0: อย่ามาขายแบบนี้
1: ค่ะค่ะเขาก็พูดเพาะนะ
0: พิมพ์ในคอมเมนต์นะ
1: ค่ะ
0: สุภาพด้วยนะ
1: สุภาพค่ะ
0: ย้ำว่าเตือนอย่างสุภาพนะครับแล้วไงต่อ
1: แล้วอยู่ๆเขาก็ไม่ยุดอ่ะเขาก็บอกผมบล็อกไปแล้วครับบล็อกไปแล้วแล้วทำไมยังขึ้นอีกก็สงสัยเน
0: า
1: ะ
0: คนที่เตือนคือคนที่เป็นคนบอกว่าผมบล็อกไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เขายังโพสต์ต่อ
1: เหมือนเขาเป็นหัวหน้าคุมกลุ่มอยู่อ่ะ
0: คนเป็นแอดมิน
1: ค่ะ
0: แอดมินบอกว่าเตือนแล้วบล็อกแล้วแต่ก็ยังโพสต์ต่อไอ้คำว่าโพสต์ต่อเนี่ยเป็นการใช้ชื่อเดิมโพสต์หรือเขาสมัครชื่อใหม่มา
1: ชื่อเดิมค่ะ
0: ชื่อเดิมเลย
1: ค่ะ
0: ขายของเหมือนเดิม
1: ค่ะก็มันไม่ใช่พื้นที่ของเขาที่เขาจะมาขายอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นกลุ่มสำหรับพูดคุยไม่ได้เจตนาว่าสำหรับการซื้อขายว่าง่ายๆเป็นสแปมนะฮะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ใช้งานได้เพราะนั้นบล็อกก็แล้วเตือนกันแล้วก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอีกเรื่อย
1: ๆ
0: ซึ่งทางเทคนิคเราจะไม่พูดถึงกันนะฮะว่าบล็อกจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาปลดบล็อกหรือลากเข้ามาใหม่อะไรยังไงพี่ถือว่าวันนี้เนี่ยที่คุณป้ามาแบ่งปันประสบการณ์เพราะมีคำถามใช่ไหมครับ
1: มีคำถามค่ะ
0: อยากถามอะไร
1: อยากถามว่าในกรณีนี้ทางกฎหมายจะดำเนินการเอาความผิดเขาได้ไหมจะร้ายแรงมากไห
0: ม
1: แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็รำคาญเนาะเพราะเราเป็นผู้หญิงมันเกี่ยวกับผู้ชายไม่เกี่ยวกับเราอ่ะ
0: ผมเป็นผู้ชายผมยังรำคาญเลยป่ะ
1: แล้วมันตระกูลเนี่ยมันก็ผู้ชายมันเยอะเนาะมันหวังมันก็คงจะหวังขายได้เยอะไงทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเครื่องสำอางมันก็ขึ้นอยู่เยอะอะเนาะไอ้นาเฟสอะเนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้มันอยู่ในกลุ่มมันไม่ใช่อะมันพื้นที่ส่วนตัวเราอะเน
0: า
1: ะ
0: คุณป้าจะบอกว่าเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไปซื้อเอง
1: ใช่
0: ต้องมาขายได้ดี
1: ร
0: ำคาญอันนี้จะไว้คุยกับญาตินะประมาณนั้นน
1: ะ
0: ก็เลยอยากรู้ว่าคนที่มาโพสต์ขายของสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจรำคาญใจให้กับเราใน Facebook เนี่ยเราดำเนินการเอาความผิดกับเขายังไงได้บ้างนะฮะแล้วก็โทษที่เขาได้รับเนี่ยจะได้รับแค่ไหนหรือต้องไปฟ้องกับหน่วยงานไหนเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งกับใครยังไงแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: เอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณป้าที่นำประสบการณ์ตรงเลยจากตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะฮะมาแบ่งปันกันขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงนะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉนวนครับ
2: คุณป้าอยู่ในกลุ่มของตระกูลใน Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารนัดพบปะพูดคุยซึ่งมีจำนวนสมาชิกประมาณ200กว่าคนอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนไม่รู้จักมาโพสต์ขายพวกยาเพิ่มสมรรถนะทางเพศของผู้ชายคุณป้ารู้สึกไม่เหมาะสมจึงให้คนดูแลกลุ่มตักเตือนและทำการบล็อกแต่ก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอยู่ป้าเจ้าของเรื่องจึงอยากรู้ว่าในทางกฎหมายจะสามารถเอาผิดกับคนที่โพสต์ขายได้หรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะคนขายนี่ก็ขยันนะคะแต่รู้สึกจะขยันผิดที่ผิดผลิตภัณฑ์ไปนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสมรรถภาพนะคะเกี่ยวกับผู้ชายมันน่าจะสนใจก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของคนที่แทรกซ้อนเข้ามาในกลุ่ม Facebook นะคะอยากถามพี่วิรัตนิดนึงค่ะว่าการขายผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพแบบนี้มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
5: จริงๆมันต้องดูก่อนว่าการขายเนี่ยพวกถ้าเป็นพวกยาพวกอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ลามกเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องการกินพวกเป็นพวกไวอาก้าอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอขายได้นะครับหรือว่าพวกที่เป็นเขาเรียกเสริมสร้างพละกำลังอันนี้พอยังพอขายนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสิ่งพวกลามกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ
4: ประเทศไทยถึงไม่มีเซ็กซ์ช็อปเหมือน
5: ไม่มี
4: ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่มีก็คือถ้าเปิดร้านแบบนี้เมื่อไหร่ก็คือผิดกฎหมาย
5: ใช่ไหมคะใช่ครับ
4: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยทีเดียวเซ็กก็เคยสงสัยมาเอ๊ะทำไมประเทศญี่ปุ่นเขามีเซ็กช็อปได้ทำไมประเทศเราไม่มี
5: บ้านเราไม่มีครับห้ามมีสิ่งที่เป็นลามกครับในครอบครองครับ
4: อาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยนะคะในกรณีนี้ในกรณีคุณป้าเหมือนโดนล่วงล้ำเขตที่เป็นเขตของครอบครัวก็เ

0: เหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่ดีมีใครไม่รู้ผ่ามากลางวงคุยในเรื่องที่เราไม่อยากจะคุยในเรื่องเสนอขายของที่เราไม่อยากจะรับรู
1: ้ครับ
0: ตรงนี้คุณป้าจะเอาผิดอะไรกับคุณคนนี้ได้ไหมคะที่มาเสนอขายสินค้า
1: คือจริงๆแล้วในกลุ่มในFacebook ในกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีคนนอกเข้ามานะครับจะมีคนนอกเข้ามาคือต้องมีคนที่ไปตอบรับเข้ามาถูกไหมครับในกลุ่มเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเขาก็คงต้องเอาเขาออกนะครับก็สามารถทำได้นะก็ทำได้แต่ถ้ายังเข้ามาอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีวิธีการเดียวครับคือ Facebook เนี่ยเขามีระบบหนึ่งนะครับก็คือทำการรีพอร์ต
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนการ
1: รายงานนะครับรายงานว่าคนนี้เนี่ยมา
0: เป็นที่ไม่พึงประสงค์
1: มาขายของมาลวงอะไรก็ว่านไปม
0: ัน
1: จะมีระบบนี้พอเราแจ้งไปทาง Facebook เนี่ยถ้าเราแจ้งกันหลายๆคนเนี่ยผลก็คือทาง Facebook อาจจะต้องล็อกตัวอีเมลเอาให้ account นี้เลยนะคร
0: ับ ค่ะแค่ในกรณีนี้ที่แค่รีพอร์ตคือให้ออกไปจากวงการ Facebook ในวงสนทนาเราได้แค่นั้นแต่ถ้าจะจัดการเลยโดยที่จะเอาผิดคือไปแจ้งความอย่างนี้สามารถทำได้ไหม
1: คงยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอาจจะเป็นขายพวกเครื่องกายาอะไรเงี้ยยังก็ว่ากันไปนะครับแต
0: ่
1: ถ้าในกรณีที่เป็นขายพวกอุปกรณ์ละมกอะไรเงี้ยได้อันนี้อาจจะต้องดำเนินคดีได้ครับ
0: ค่ะพูดถึง Facebook ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งจะพูดอดพูดถึงไม่ได้เลยคนชอบเล่นเหมือนกันคือจะเป็นInstagram IG นี่คือโพสต์รูปอย่างเดียวใช่เคยเห็นกรณีดารานะคะบางท่านมีลูกแล้วแล้วก็เอาลูกมาใส่ชุดของร้านนึงแต่ว่าเขาไม่ได้โฆษณาคือซื้อมาใส
1: ่
0: เสร็จปุ๊บร้านนั้นเอากลับเอารูปของลูกเขาอะค่ะไปทำเป็นภาพโฆษณาเลยตรงนี้ทางร้านมีความผิดไหมคะในเมื่อชุดนี่ก็เป็นชุดของทางร้านจริงๆอะ
1: ครับอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าร้านเนี่ยเอาภาพไปเนี่ยภาพนี้สมมติเป็นภาพของดาราคนนั้นนี่นะครับ
0: เป็นภาพของลูกใส่ชุด
1: ใช่เขาเป็นคนถ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ภาพเนี่ยเป็นของดาราคนนั้น
0: แต่ชุดเป็นชุดของร้านนี้จริงๆนะ
1: ก็ไม่ใช่ครับคือเป็นภาพเป็นลิขสิทธิ์ต้องพูดถึงของภาพเป็นลิขสิทธิ์ของใครก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางดาราคนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางร้านเนี่ยจะเอาไปเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะครับเอาไปใช้ในทางการค้าเนี่ยคุณอาจจะถูกเรื่องของพรบ.ละเมิดด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ
0: ค่ะอันนี้คือสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยถ้าใครมาละเมิดมาทำแบบนี้
1: ถ้าเป็นในเชิงการค้าก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับ
0: ค่ะนี่กรณีหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงกรี๊ดการ์ดกันมามากแล้วแต
1: ่
0: กรี๊ดไปในทางตกใจนะคะก็คือพวกมีปัญหาทางจิตนิดนึงอะค่ะที
1: ่
0: ชอบโชว์ของอยู่ดีๆเล่น Facebook อยู่แชทก็ขึ้นมาทักอันนี้เพื่อนใส่โดนเองกับตัวเลยค่ะถ้าอยู่ดีๆก็มีการพูดจาลามกอนาจารแล้วก็โชว์รูปภาพของสงวนให้ดูด้วยตรงนี้เราจะมีวิธีจัดการกับคนพวกนี้ยังไงคะพี่วิระ
1: ก็บันทึกไว้เลยครับแล้วก็ดำเนินคดีได้เนื่องจากว่าในพวกระบบนี้นะครับเราสามารถดำเนินคดีในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำเอาภาพลามกเข้าสู่ระบบซึ่งโทษก็ร้ายแรงกันนะโทษจำคุก5ปีนะครับปรับถึง 100,000 บาท
0: ภาพลามกอะนะคะ
1: ใช่ๆเป็นภาพลูกชายเขาหรืออะไรต่างๆครับเป็นภาพลามกอะทีนี
0: ้ในระดับไหนที่เรียกว่าภาพลามกต้องเห็นอวัยวะเลยไหมอวัยวะเพศเลยไหมหรือว่าแค่แบบถอดเสื้อหรือใส่ชุดว่ายน้ำ
1: เอาหลักการที่เคยพูดกันนะครับก็คือผู้หญิงเห็นหัวน
0: ม
1: นะครับหรือเห็นอวัยวะเพศผู้ชายก็คือเห็นอวัยวะเพศ
0: ผู้ชายคือแค่จุดเดียวคืออวัยวะเพศห้ามเห็นคือนั่นเป็นภาพลามกเลยทันที
1: ใช่ใช่
0: แต่คุณผู้หญิงก็ต้องระวังนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่เคยพิจารณากันมานะครับ
0: ตรงส่วนนั้นก็คือบางคนไม่รู้ตัวถ้าถ่ายภาพล่ะแบบไม่รู้ตัวแล้วแบบ
1: คือถ้าสมมติว่าอย
0: ่
1: างน้องทรายเนี่ยถ่ายภาพตัวเอง
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาน้องถ่ายภาพเก็บเอาไว
0: ้ค่ะ
1: คือหุ่นเราสวยเรางดงามเราถ่ายภาพเราเก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องทรายเอาภาพนั้นเนี่ยลงเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ผิดละ
0: คือแม้จะเป็นภาพของตัวทรายเองแต่ว่าเป็นภาพลามกอนาจารก
1: ็
0: ต้องโดนด้วยใช่ไหมคะแล้วในระหว่างกลุ่มแชทในแชท Facebook เอารูปของเรารูปที่เรารู้สึกว่าอาจจะโป๊อาจจะไม่ถึงอนาจารเห็นอวัยวะหรืออะไรเอาไปแชทคุยกันตอบโต้เหมือนวิพากษ์วิจารณ์หุ่นเราหรืออะไรเงี้ยเราไปรู้เขาเราเอาผิดคนพวกนี้ได้ไหมคะที่เอาภาพเราไปพูดคุย
1: คือถ้าเสียหายเราดำเนินคดีได้
0: แต่เขาไม่ได้โพสต์ลงหน้าวอลเลยนะคะ
1: เข้าใจครับก็คุยกันในคือเป็นการพูดถึงในระบบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละครับ
0: เรียกภาษาชาวบ้านว่าเขาเอารูปเราไปนินทาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ก็คือถ้าในกรณีที่เราเสียหายด้วยแล้วก็อันนี้มีความผิดด้วยนะครับต
0: ้
1: องดูว่าความเสียหายขนาดไหนถ้าชมว่าน้องทรายเอาอะไรนะปากใหญ่ไปหน่อยหรือว่า
0: อันนี้ชมเหรอคะ
1: หูใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พอได้แต่ว่าถ้าไปเขียนว่าน้องทราย ทุจริตคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละ
0: หรือว่าใช้คำหยาบด่าทรายอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช
0: ่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของนะคะหรือว่า จะเป็นการเอารูปนำรูปไปโพสต์นะคะยังไงก็ต้องระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนะคะอาจจะทำไปโดยไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดไหมแต่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกับเราในวันนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะที่ต้องการรับรู้ก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตุลวรัตน์ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวมาฝากกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัว

ก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครอง

วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะนั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพในชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองเตอร์นี้ครับข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรโอนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่าย

ว่าถ้ามีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้ำที่คนในหมู่บ้านใช้มาจากตาน้ำในอุโมงค์เหมืองแร่ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

สาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีปี2551ค่ะนอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานที่เราดูพื้นที่ในชุมชนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในด้านต่างๆจะดูไล่ตั้งแต่พื้นที่ภัยพิบัติความเป็นอยู่ของชาวบ้านเองทรัพยากรธรณีอะไรที่ชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออะไรที่จะมีผลกระทบกับคนในชุมชนที่เริ่มสนใจเรื่องของการปนเปื้อนในน้ำของชุมชนนะคะก็เกิดจากการที่เราเคยไปสำรวจสมัยเรียนอะ

0: พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของศักยภาพแหล่งแร่เราก็เห็นว่าด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เองชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาน้ำในหลายๆส่วนถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: ชาวบ้านในหมู่บ้านสะพานอ่าวนี้ใช้น้ำประปาภูเขาที่ไหลมาจากใต้เมืองครับมาจากอุโมงค์ต้องใช้น้ำสายนี้ครับเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากน้ำมันมาจากอุโมงค์ที่เดียวครับมันก็ต้องใช้ก็ไม่กล้ากินครับเพราะรู้ข่าวว่ามีสารตะกั่วก็เลยใช้เฉพาะภายนอกคือซักผ้าล้างรถถูบ้านอะไรพวกนี
0: ้หลังจากที่เรียนจบพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ชักชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่สาขาตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆอะค่ะจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมอนิเตอร์ดีเทคค่าว่าค่าในพื้นที่เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าจากการที่เรียนมหิดลนะคะมันปลูกฝังให้เราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็เลยเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะ
2: ภารกิจของวิทยาเขตเนี่ยเราก็จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้ทางเชิงลึกและเชิงกว้างและสามารถบูรณาการให้สอดรับกับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นนะครับก็คือวิจัยกับบริการวิชาการเราผลิตมาเนี่ยเพื่อที่ตอบสนองต่อสังคมสามารถบริการงานวิจัยต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของทรัพยากรภูมิภาคตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
0: จากการสำรวจเราก็เก็บตัวอย่างแล้วค่ะได้ค่าตัวเลขเรามาทำการวิเคราะห์ตัวของพื้นที่ของค่าก่อนค่ะเพื่อทำแผนที่การปนเปื้อนของน้ำในแต่ละพื้นที่เทียบกับทิศทางการไหลของน้ำผลคือบริเวณปากอุโมงค่าตัวของตะกั่วกับสังกะสีก็จะสูงถัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่าก็จะลดลงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอุปโภคได้แต่ว่าไม่ควรจะนำมาบริโภคที่เราทำเนี่ยค่ะจะทำเพื่อ follow ในทุกๆปีอยู่แล้วว่าค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในแต่ละปีหลังจากที่ได้ค่าแล้วอะค่ะเราก็จะนำค่าจากแต่ละจุดที่เราเก็บไปบอกกับผู้นำชุมชนว่าบริเวณใดบ้างที่เขาควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนที่เขาควรที่จะเลือกที่จะใช้น้ำได้บ้าง
3: ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์นะครับมันมีประโยชน์มากครับผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดคุยในชุมชนก่อนโดยเฉพาะหน่วยงานและการที่อยู่ในตำบลนี้ครับว่าคราวนี้เราต้องทำอะไรก่อนจุดไหนที่ต้องแก้ไขและหาสาเหตุการที่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในตำบลเราเนี่ยครับ
0: ปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นฝายเพื่อที่จะชะลอกักน้ำไว้การทำฝายอะค่ะจะช่วยชะลอตัวของตะกอนตะกั่วให้ตกอยู่บริเวณฝายก่อนที่จะไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้การปนเปื้อนของตะกั่วในน้ำอะค่ะมีปริมาณลดลงชาวบ้านก็จะสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจขึ้นอาจารย์ภูมิใจมากนะคะที่ได้นำความรู้สาขาธรณีศาสตร์มาใช้กับคนในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆแล้วเราก็ยังอยากเอาความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย
2: ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปช่วยในชุมชนเนี่ยมีทั้งเป็นระดับชาติและนานาชาติมันเป็นแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องต่อไปเป็นการสร้าง culture หรือวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสังคมต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำของพระราชบิดาทุกคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
0: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งอาจารย์คิดว่านี่แหละคือปัญญาของแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจริงๆ

Vale.

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดเลยครับ
1: โอ้ลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลักสองคลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ส่งทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่สรรชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ

0: ายดีไหมช่วงนี้
1: ก็ได
2: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
1: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
3: จ้า
1: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
3: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะก็เราก็ต้องจ้าง
1: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
3: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
2: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
3: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เกตไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปไปกว่า
4: ใช่ครับมันฝัก
3: อันนี้จะหวาน
4: ดีกว่าดี
3: ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามจะเป็นอย่างเงี้ย
5: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
2: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
1: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
3: 12ฝัก20บาท
1: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
3: ดอกละ3บาทกรัมนึงก็30บาท
2: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
3: เขาทำนาข้าวนาบัว
6: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัดอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายนี่ก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัดพันใหม่
2: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
1: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
6: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
2: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
1: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
7: น่าจะ15ไร่ได้นะ
1: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
6: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างนี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กว่ากรัมแค่นั้นเนี่ย
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมุติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: เห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านเนี่ยมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวข่วนบัวนี่มันข่วนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได
5: ้เนี่ยถุงมือยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวข่วนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วนี่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาข่วน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
3: ับ ก็มันได้แล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได้
0: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
4: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
4: โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
4: โอ้โ
3: หเดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
4: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
3: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
4: แล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
3: ต้องแข็งแรง
4: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
3: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
0: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
6: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหลวงที่นี
3: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
0: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
7: ดน้ำด้วยครับแม่
8: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรามนั้นจะไม่สวย
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรามฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
4: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
9: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
4: กำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
9: จ้างกำละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบ จะใหญ่เหมือนลูกบอล
7: คนหนึ่งนี่กำได้ประมาณกี่อัน
9: อย่างนักแข่งเนี่ยเขาจะกำได้วันหนึ่ง 300-400 กรัมนะ
0: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
9: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เนี่ยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
0: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
9: ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมเนี่ยมันก็แน่น1 2ฮึบ
0: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
9: บางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
0: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
10: พี่โพดโพดอ่ะนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอ
11: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
12: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
0: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ1ปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
13: กี่ดอกนี่พี
14: ่จะน่าจะประมาณ200นี่นี่นะครับ200ครับ
13: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
14: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
12: ก็ประมาณ10รอบ
0: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
15: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ
16: 1กำ10ดอกเลยจะใช้2ใบครับ
17: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
16: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บนี่ครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกมันจะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
12: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี้
18: ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
12: มันช้ำอะครับ
19: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวว่าพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
12: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
19: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อ
12: ใช่ครับอย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวThank you. คือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทําน้ําเยอะพอน้ําเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ําน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทําประจําก็จะทรมานเลยแหละ
0: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
12: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
0: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
15: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต
0: ่ออย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่ว

0: พี่โพธิ์กำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
1: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองจะยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
2: สมัยก่อนเราใช้ตะกร้าแบบไหนคะ
1: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กถ้าหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ขนส่งก็สะดวกอ่ะ
2: วันนี้ลูกกี่กรัมคะพี่
1: วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ9ตะกร้า
0: ดอกบัวของพี่โพธิ์นอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
3: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเที่ยวคือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้น
2: น้องนนท์นี่คือมาช่วยพ่อนานหรือยังคะ
4: ก็สักพัก
0: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพธิ์นั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
2: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
4: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่น
2: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
4: ก็ดีกว่าครับชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
0: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
5: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
6: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
7: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
0: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ
8: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
9: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
8: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
9: โดนลมไม่ได้
8: โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
9: เดี๋ยว
8: เราแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
9: ไม่ได้ต้องมีทิ้งนะต้องชุบน้ำ
8: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
9: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำสารส้ม
0: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
8: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กรัมธรรมดาค่ะจะขายกรัมละเท่าไหร่คะ
9: 40 50
8: แล้วถ้าสมมุติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกรัมเท่า
9: ไหร่แบบนี้ขาย100นึงกับ80
0: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
9: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมทำแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
0: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับ

0: และมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
1: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
2: เห็นว่าที่บ้านลำบากกว่าจะได้
1: แต่ละบ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
2: เยอะเมื่อก่อนมันไม่ได้อย่างนี้มากขายดีกว่าเยอะ
3: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
0: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้านในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเคยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ค่ะ
1: ปุ๊นะคร
3: ับ ใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆคือเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ่ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของไม่ทิ้งอ่ะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
4: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเคยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
4: แน่นอนเลย
3: อ่ะเราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
4: หม
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
1: อยู่บนหัวห้องเตะ
4: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
4: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่านี้
4: ดูบ้านก็เนียนดูจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบ

0: เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
1: ี่
0: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
1: มัน
0: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
2: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี้ยแผงโคมเนี้ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้หยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
3: ้ที่ถูกแล้วไงคนจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได
3: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ข่วมจะเคลื่อนจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูนฮะปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออเราควรเปิดดู
0: ก่อนต้องเลยขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริงอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
2: จริง
3: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่
3: ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยต้องทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: ด้วยอันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อย

0: อยอ่ะ
1: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมทางโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
0: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
1: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งงานไหมฮะ
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
1: เร็วด้วยนะแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
0: พอจะได้อยู
2: ่ใ
0: ช
2: ่
0: ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
2: ี่
0: ย
2: แผ่นพลาสติก
0: แผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดได้ดีที่สุด
1: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
0: ท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
0: ท่อขาวเล็กๆสวม
2: ไว
0: ้อะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
2: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
1: โอ้เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้โหกล้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนเลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: เขาเรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำทั้งหลาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่ใช่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลาย
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสีนะหรือว่ากาว
1: ไ
0: น
1: ท์ไน
0: ท์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเราลื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางท
0: ี
1: โคมันรับไม่ได้อะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันม
2: ี
1: การปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: เยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกนะครับการ
1: ป้อง
0: ก
1: ัน
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ใช่ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้

0: และอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
1: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
0: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่แม่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
1: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
1: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
0: ถูกครับ
1: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาว่าจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป้ปิด
1: โป้แล้วก็ขัด
0: เราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิงได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่นแม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: เราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบ้างพี่ผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่

0: อย่าง
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลย
0: แหละอันนี้นะแล้วมีเทียนสองแบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกร่องมันจะทำให้เสียแต่เกียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำ
0: ไร
1: ทำไรเดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ
1: ไปจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แหมปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆเลยเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
2: ่ได้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดกระดุมตัววันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
2: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: ุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะคร
0: ับใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอสดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: คร
0: ับ
1: ครับสวัสดีครับอมรินทีวี
2: หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในคณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานแล้วจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่า BART Lab BART Lab เนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้พื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์ในการแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญและก็สร้างอิมแพกในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้แล้วทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของมหิดลคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เพราะหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากล่าวมีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขัง

0: ที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
1: เป็นอาจารย์ค่ะ
0: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
1: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
0: ก็ค่ะ
1: เป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
0: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
0: มสท.
1: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
0: ์ศึกษาจบ
1: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
0: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
0: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
1: ฮะ
0: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
0: ์
1: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
0: ง
1: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
0: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
1: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
0: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
0: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
0: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
1: ใช
0: ่ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
1: ่ว่าเ
0: ป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
1: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
0: ัย
1: ใช่
0: ก
1: ัก
0: กันกักขัง
1: กักกันถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับ

0: ที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทน
1: นะครับ
0: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส
0: ่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที
0: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
1: ครับ
0: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
0: ตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
7: เหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
7: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
7: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
7: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียวเลย
2: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงนะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
7: ์ชิงทรัพย
6: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่พอเอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
6: ค่ะ
7: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
6: เหมือนกันนะ
7: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
6: นี่เบสิกแล้วนะคะ
7: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์นะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
6: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ป
7: เลยเช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
6: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
7: ใช่ค่ะอย่างเง
6: ี้
7: ยนะคะ
6: โทษเป็นไงคะ
7: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
6: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
7: ค่ะ
6: ประหารชีวิตเลยนะคะ
7: ถึงใช่ค่ะ
6: โทษถึงขนาดนั้นเลย
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
6: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
8: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
9: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
0: มีชู้เป็นทอม
4: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
0: ์
4: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไง
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
0: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
4: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย
11: ์เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
4: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งๆแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
11: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
4: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
11: ถามว่าไงครับ
4: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
0: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู
4: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
0: โอ้
4: นั่นแหละค่ะ
0: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่

0: ผมเป็นทอมค่ะอาจารย
1: ์แล้วไงครับ
0: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
1: โอ้น่าคิดนะอาจารย
0: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ที่อาจารย์พูดเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียร์กันเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
0: ค่ะ
1: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
0: ค่ะ
1: เมียเรามีชู
0: ้
1: อยู่กับทอม
0: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
1: เป็นทอม
0: ค่ะ
1: มีผัวหรือมีสามี
0: เป็นผู้ชาย
1: ไปอยู่กับเก
0: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
1: ์น่าคิดนะ
0: ค่ะ
1: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
0: ค่ะ
1: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
0: ้
1: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
0: ค่ะ
1: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
0: ค่ะ
1: คือสามีเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
0: ์
1: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
0: ้ค่ะ
1: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์เอางี้
0: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู้
0: ค่ะ
1: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: หญิงที่ยังมีสามีอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
0: ชายอื่น
1: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู
0: ้ใช
1: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
0: ้ค่ะ
1: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
0: ค่ะ
1: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
0: อืมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
0: ค่ะ
1: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
0: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
1: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
0: ่ะ
1: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
0: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย์
1: ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
0: ่ค่ะ
1: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
0: อ๋อ
1: สามีเรา
0: ค่ะ
1: เป็นเกย์อยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจารย์อายไหม
0: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
1: ์หรือผมมีภรรยาอยู
0: ่ค่ะ
1: ภรรยาไปอยู่กับทอม
0: มันก็น่าอาย
1: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
0: ค่ะ
1: ผมอายนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
0: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
1: เป็นเหตุหย่า
0: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเ เพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชา

0: าชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
1: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
2: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วแกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกกูสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยหนูอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็ พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: น้องบัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูค่ะ
2: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็ตัดสินใจว่าบัวจะทำยังไงต่อไปนะครับ

0: ันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: في بعض المعاصر.
1: ขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรและว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรภาค6วินิจฉัย

แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

0: แลมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำไปยาในหลอด1หลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมเนี่ยคือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้งั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19 ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19 เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
2: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือ

0: เราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกนะมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำพอเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชั่นชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case finding ที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
0: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี้ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี้ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่งานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th